0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตร จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
0: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
5: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพาราดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้ว ดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
0: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอูบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จ ส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมนสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมะฮัรแก่เจ้าสาวการมอบมะฮัรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
17: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
20: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างคะ
21: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขาภิบาลครับ
20: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
21: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
20: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
21: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราแบบประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเ ราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นมันก็โก่งแล้วก็หลุดล่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
2: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
21: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกนี้เราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพลาสติกไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะขุกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย์
21: มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับ พราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
20: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
20: อาจารย์คะถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
21: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
20: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
21: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
20: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
21: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
20: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
21: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
22: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
4: ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
22: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่เอ่อล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
7: ปกติเขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็เอ่อขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
22: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
23: ข้อข่าวเล่าประเด็น
24: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
25: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
24: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
25: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ Fix It Center กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี่ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
24: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิรวรรณช่วย
9: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
10: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
11: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
10: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
12: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
10: ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหาร

ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจะแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้บิกินส์อินไซด์
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับกันเช้าวันอังคารแสนหวานวันนี้กับเพลงซึ้งซึ้งนะคะให้คุณฟังมีความสุขเรียกว่าส่งคำถามตั้งแต่เช้าเลยกับ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz If I Give My Heart To You ถ้ามอบหัวใจให้คุณคุณจะดูแลอย่างดีและซื่อสัตย์ไหมเป็นเพลงป๊อปคลาสสิกยอดนิยมที่ถ่ายทอดความรู้สึกอ่อนหวานเปราะบางของความรักในเวอร์ชันที่เรียกว่าโดดเด่นประสบความสำเร็จมากๆก็เห็นจะเป็นเวอร์ชันจาก Doris Day ร่วมกับ Paul Weston and his orchestra ขึ้นถึงอันดับ3บนชาร์ตเพลงฮิตของอเมริกาแล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากมายมาร้องกันได้รับความนิยมอย่างมากวันนี้เราเริ่มด้วยเสียงคาร์เนตจากอาคาบิลในเช้าวันที่หยุดอีกหนึ่งวันหยุดอีกหนึ่งวันแต่บรรดาสาวยาคูไม่หยุดเช้าๆจะเห็นเป็นประจำผู้จัดนี่จะเจอเลยนะคะแล้วเป็นคนนี้คนเดิมอยู่ตลอดที่สถานีของเรานะครับตรงนั้นตรงนี้มุมนู้นตรงนี้เดี๋ยวตึกนู้นตึกนี้นะคะเดี๋ยวบางทีก็เจอข้างล่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับด้วยดีวันนี้ก็อย่าลืมดื่มยาคูค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศที่บ้านที่โรงเรียนเด็กๆก็จะเห็นสาวยาคูแต่เช้ากันเป็นประจำบางครั้งก็ส่งให้ดื่มกันทุกวันทุกวันแต่บางครั้งหลายท่านก็สั่งเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นล็อตในสต็อกตู้เย็นหยิบมาดื่มได้ดื่มดีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักแล้วก็ในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยสาวยาคูก็จะต้องทำงานหนักลุยน้ำบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังห่วงใยบรรดาผู้ใช้บริการของยาคูหรือว่าลูกค้ายาคูฝากส่งความห่วงใยถึงทุกคนขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวขอให้สถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันเราจะต่อกันด้วยนี่นะคะเวอร์ชันที่ยอดฮิตขึ้นอันดับ3บนชาร์ตเพลงฮิตของอเมริกามาแล้ว If I Give My Heart To You จาก Doris Day ค่ะ

ักทายกันมาสีชมพูอ่อนบ้างแก่บ้างคลิปบ้างภาพบ้างแล้วก็ส่งบรรยากาศของน้ำมาบ้างนะคะผู้จัดว่าดีนะคะเช้าๆเนี่ยหรือว่าอาจจะเตรียมก่อนแล้วก็จะสร้างสรรค์การส่งทักทายไม่ซ้ำรูปแบบก็จะช่วยให้สมองทำงานพัฒนาสมองกันอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่สดชื่นมีความสุขหลายคนพออยู่วัยนี้ใครอย่ามาว่านะเด็กๆยังไม่ทันเลยทำคลิปน่ารักน่ารักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆสารพัดก็เป็นเพื่อนได้เวลาว่างๆก็นู่นนี่นั่นว่ากันไปเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่มาช่วยทางด้านของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยมีเยอะด้วยผู้จัดขอบคุณมากๆส่งมาให้กันเป็นประจำทำให้รู้สึกจัดรายการนี่มีคนรอฟังอยู่เยอะนะคะแล้วรอฟังอยู่ไม่ธรรมดาจะอยู่ในบรรยากาศนู่นนี่นั้นทำให้เราได้รู้สึกเหมือนได้นั่งฟังรายการด้วยกันเหมือนจัดรายการอยู่ตรงหน้าคุณฟังวันนี้คุณทอมมี่ก็ส่งบรรยากาศของทางเชียงใหม่มาให้บอกฝนขึ้นมาถึงเชียงดาวแล้วพรำๆมาทั้งคืนนะคะแล้วก็บอกว่าที่เชียงดาวเชียงใหม่คงไม่กระทบเท่าไหร่แต่แม่ฮ่องสอนปลายเชียงรายน่าจะหนักก็เตรียมตัวลุ้นกันต่อไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กันไว้ก็ไม่เลวไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเป็นไงบ้างมาดูกรมอุตุบอกว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็วันนี้ฝนลดลงจริงภาคเหนือก็เหลือ 60% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40% ภาคกลาง 60% เฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ 60% รวดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเช่นกันค่ะ

เติมความหวานกันแล้วไม่มีเพลงนี้ได้อย่างไรเป็นอีกหนึ่งเพลงพ็อปสแตนดาร์ดระดับตำนานแต่งโดยวิกเตอร์ยังเขียนเนื้อร้องโดยเอ็ดวาร์ดเฮแมนเวอร์ชันที่สร้างชื่อเสียงก็ต้องเป็นแนทคิงโคและนาตาลีโคเราเริ่มต้นด้วยคาราวาลีออเคสตราก่อนค่ะ When I Fall in Love

ช่วงที่ผ่านมาหลายท่านคงจะต้องแอบดูบรรยากาศธรรมชาติจากในบ้านมองลอดกระจกออกไปเพราะว่าไม่สามารถไปนั่งฟังเพลงในสวนเหมือนเคยฝนตกนะคะหยุดแล้วเดี๋ยวตกอีกก็เลยต้องอยู่ในบ้านก่อนเช้านี้คุณฟังบอกว่าได้ออกมานั่งในสวนหน้าบ้านฟังรายการทางวิทยุได้แล้วมีแดดกินกาแฟฟังจากวิทยุชัดเจนดีขอบคุณก็ขอให้มีความสุขมากๆสำหรับคุณจิรัตที่ส่งมานะคะแล้วก็พอน้ำเริ่มลดไปไหนต่อไหนก็สะดวกเมื่อวานนี้แอบเทปนะคะแอบเทปเพราะว่าเกรงในหลายจุดที่เราจะต้องผ่านจะน้ำท่วมแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าด้วยแบตอยู่ใต้ท้องรถฉะนั้นก็เลยต้องตระหนักเอาไว้ไม่ตระหนกแต่ตระหนักแล้วก็อ่ะรอสักวันหนึ่งวันนี้ราบรื่นเรียบร้อยถนนหนทางแห้งไม่เห็นสภาพน้ำท่วมเลยแต่หลายคนพอน้ำลดไม่ใช่ต่อผุดน้ำลดปลวกผุดความชื้นในบ้านสูงขึ้นมากเป็นสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดปลวกเนี่ยให้เข้ามาลุกลามในบ้านได้ง่ายขึ้นและน้ำท่วมขังเนี่ยมักจะไม่สามารถกำจัดปลวกใต้ดินให้ตายยกรังได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องสำรวจความเสียหายและร่องรอยตรวจสอบโครงสร้างไม้วงกบประตูหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินและมุมอับชื้นว่ามีทางเดินดินของปลวกหรือเนื้อไม้กรวงหรือไม่ทำความสะอาดแล้วก็อบบ้านให้แห้งก็จะดีเร่งเปิดประตูหน้าต่างใช้พัดลมเป่าก็ได้ง่ายๆหรือเครื่องลดความชื้นเพื่อลดความชื้นในบ้านและเนื้อไม้โดยเร็วที่สุดปลวกจะไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่แห้งนะคะแต่ที่แน่ๆสามารถปรึกษา AP Plus ได้แอดไลน์ที่ @APPLUSTHAI @APPLUS ไทยปรึกษาได้เลยเจออะไรผิดสังเกตนู่นนี่นั่นแต่ถ้าให้ทีมงาน AP Plus ไปช่วยดูแลเนี่ยจะเพอร์เฟคที่สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยนอกจากดูแลเรื่องปลวกทั้งระบบเหยื่อระบบสารเคมีได้หมดยังแถมดูแลเกี่ยวกับมดแมลงสาบพ่นควันยุงให้ตลอดสัญญา1ปีนั้นด้วยแถมให้เลยค่ะแล้วรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จยังให้ผ่อน 0% นาน3เดือนทั้ง K-Bank และ SCB ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์จะลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาทนะแอดไลน์แล้วเรียบร้อยแอด AP Plus ไทยคราวนี้โทรศัพท์027913602ค่ะมาต่อกันด้วยแซกโซโฟนจากเคนนิจิ Unchained Melodyจริงๆเพลงนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดเมื่อภาพยนตร์เรื่อง Ghost แต่เป็นเพลงชื่อก็บอกนะคะแต่งขึ้นเพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เกี่ยวกับคุกค่ะการอันเชนนั่นเองอันเชนเนี่ยคือภาพยนตร์ที่ใช้เพลงนี้ตั้งแต่ในปี1955ตอนหลังนำมาร้องใหม่ในปี1965กลับกลายเป็นเพลงรักโรแมนติกที่สุดตลอดกาลดังระเบิดอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Ghost ที่นอกจากเพลงเพราะเรานึกถึงเรื่อง Ghost เสียหลายนึกถึงหน้าเดมี่มัวร์ในช่วงที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็สวยที่สุดก็ว่าได้

ฟังเคนนี่จีก่อนแล้วเดี๋ยวฟังเวอร์ชันที่โดนใจผู้คนที่สุดจาก The Righteous Brothers กับ Unchained Melody ค่ะ

0: ่านก็ได้ออกมาดื่มกาแฟฟังเพลงเพราะจาก Top Selection Top Radio 93.5 อย่างมีความสุขบางท่านก็มาดื่มกาแฟเหมือนกันระเบียงบ้านแต่มองไปอีกด้านหนึ่งจมน้ำอยู่นะคะคือน้ำท่วมที่ขาเนี่ยมีระดับน้ำอยู่ระดับหนึ่งนะคะครูโหน่งยังไงยังไงจะฝนตกน้ำท่วมจะแดดออกก็เปิดวิทยุ 93.5 ตลอดสอนเด็กๆวาดภาพต่างๆก็เปิดอยู่ตลอดนะครับบอกวันนี้ช่วงนี้ดูเหมือนจากความเคยชินว่ายังไงน้ำน้องน้ำต้องไปเยี่ยมกันอยู่ตลอดเพราะว่าอยู่ริมน้ำท่าจีนแต่ตอนนี้ปีนี้บอกเจอหนักมาเร็วมากๆก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับอีกหลายๆท่านที่จะเจอน้ำท่วมช่วงนี้ขอให้ลดเร็วแห้งเร็วแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังไปนะคะในช่วงดูแลบ้านหลังน้ำท่วมหรือช่วงวิกฤตอื่นๆก็อยากฟังเพลงอะไรบอกมาได้จะเติมพลังกำลังใจให้กันและกันค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
3: Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: แล้วพบกันนะคะ
5: วันที่ปวดใจ
6: คงต้องใช้เวลา
5: วันที่โดนบอกลา
6: คงต้องหาที่พักใจใหม
5: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ถุงเท้าสำหรับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ไม่ย้วยง่ายซักครึ่งได้แบรนด์ไทยจากผู้ผลิตไทยคุณภาพมาตรฐานสากลสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ line@pauli หรือ paulisocks.com

ปิด Here Come the Sun เลยมาเลยคุณฟังคุณตั้มบอกว่ารอมา5วันนะคะวันนี้มีแสงแดดได้เห็นพระอาทิตย์กันแล้วหวานกันต่อหวานกับ Close to You นะคะเพลงเพราะอินโทรกันด้วยเสียงพรมนิ้วบนคีย์เปียโนของเจ้าชายโรแมนติกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเสียงหวานๆของคาเรนคาร์เพนเตอร์ซึ่ง Close to You ไม่ว่าจะไปร้องไป cover โดยใครดูเหมือนหลายคนไม่อินเท่าได้ฟัง The Carpenters ร้องเพราะว่าเอามาเรียบเรียงใหม่ใส่เสียงทรัมเป็ตอันเป็นเอกลักษณ์ลงไปด้วยเลยขึ้นอันดับหนึ่งแบบก้าวกระโดดกันเลยทันอกทันใจนะคะหลังจากออกอากาศไปในปี1970ค่ะเดี๋ยวเราจะฟังเสียงของ Karen Carpenters กับ Close to Youรับแสงแดดในวันนี้

วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่29กันยายนเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะตุลาพฤศจิกายน2เดือนหลังจากเราเจอฝนแล้วก็รอคอย Here's come the sun ก็วันนี้เห็นแสงอาทิตย์เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็รอคอยความหนาวเย็นและถ้าความหนาวเย็นกับบรรยากาศดีๆก็ไม่ผลเขาใหญ่เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บความทรงจำด้วยกันที่เขาใหญ่กับเลโทรปาร์ตี้กับช่วงการเที่ยวเป็นทริปด้วยคือเลโทรเนี่ยจะมี2ครั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ในกรุงเทพแต่ว่าต่างจังหวัดก็จะดีตรงที่ว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเดินทางไปกลับนะคะไม่ต้องขับรถเอง Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่ที่จองกันเต็มเรียบร้อยเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าหน้าผมไปจอยไปเก็บความทรงจำไปรื่นเริงบันเทิงใจนะคะเส้นทางการเดินทางก็สวยตลอดอาหารการกินก็มีให้ทุกมื้อแม้กระทั่งดื่มชากาแฟในบรรยากาศสวยๆให้ถ่ายรูปโอ้โหเตรียมถ่ายรูปเลยเยอะมากมุมถ่ายรูปสวยที่นี่แล้วก็เส้นทางด้วยเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่แล้วก็เอนเตอร์เทนเนอร์อย่างอาเทวันทรัพย์แสนยากรเนี่ยนอกจากจะเป็นนักเป่าแซกมือหนึ่งของไทยยังเป็นนักเอนเตอร์เทนแล้วก็อินกับเรื่องราวของเพลงมากเตรียมแจมกับ The Old School ให้สนุกสุดมันนอกจากแซกโซโฟนก็จะนำเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะสร้างความบันเทิงเครื่องดนตรีต่างๆให้ไปสนุกสนานอีกด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมรับความสุขกันแล้วก็จะแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่าที่ควรค่าแก่การได้เข้าไปชมด้วยนะคะช่วง28ถึง29พฤศจิกายนตอนนี้ห้องพักได้เต็มแต่ถ้าใครห้องพักเต็มแล้วก็ไม่สามารถขยายได้นะคะเพราะว่าเราก็เหมาเต็มของโรงแรมอยู่แล้วใครที่อยู่ที่เขาใหญ่ถามมาว่าไปแจมเฉพาะงานเลทโทปาร์ตี้กลางคืนได้ไหมได้เลยนะคะยังพอได้อยู่แต่ว่าได้ไม่มากนักนะคะติดต่อคุณตุ๊ก0962649195เพราะว่าก็มีอยู่ประมาณหนึ่งที่ไปแจมเฉพาะงานค่ำคืนเรตโทปาร์ตี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนทำให้งานนี้สามารถดำเนินไปด้วยการด้วยงบที่คุณวางใจน้อยเลยนะครับหลายท่านก็ถามมาว่าอันนี้รวมนั้นหรือเปล่ารวมนี้หรือเปล่ารวมทุกอย่างนะคะก็ด้วยการสนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุบคอนะคะแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลิตเติลชิลเวียนนาผู้เชี่ยวชาญศิระและชุดชั้นในและเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษค่ะเอาละค่ะมาต่อกันด้วยเพลงที่เหมาะสมวันหวานๆแบบนี้แต่มีจังหวะขึ้นมาปรับอารมณ์มาสู่ยุค70บ้างละมุนหูมากๆกับ How Deep Is Your Love ก็ต้อง3พี่น้องตระกูลกิ๊บบีจีสนะคะเพลงนี้แต่งขึ้นกลางดึกในสตูดิโอประเทศฝรั่งเศสเดิมทีพวกเขาตั้งใจจะแต่งให้ศิลปินคนอื่นร้องแต่โชคดีมากที่เปลี่ยนใจเก็บไว้ร้องเองกลายเป็นหนึ่งในเพลงบัลลาดที่มียอดขายสูงสุดของวงเลย How Deep Is Your Love จากบีจีมาฟัง

Reconnect ค่ะ Can't take my eyes off you นานๆจะฟังเวอร์ชันนี้กันจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงของคนคลั่งรักในยุคปลายๆ60นะคะใกล้70เบื้องหลังหน้าทึ่งตอนแรกค่ายเพลงไม่ยอมปล่อยเพลงนี้ออกอากาศเลยจนกระทั่งดีเจสถานีวิทยุคนหนึ่งแอบเอาไปเปิดปรากฏโอ้โหสายโทรศัพท์สถานีแทบไหม้เพราะคนฟังกระหน่ำโทรมาขอฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกกลายเป็นเพลงฮิตถล่มทลายหลายครั้งเพลงดังเพราะดีเจบางครั้งดีเจเอาเพลงร้องเดี่ยวมาผสมเป็นร้องคู่ก็โด่งดังเช่นกันแล้วก็มามิกก็โด่งดังในเวอร์ชันนั้นหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นก็นำมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ต้องสิริบัญชาเท่านั้นอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมาไม่ต้องพูดเยอะใครๆก็ทราบกว่า70ปี

พราะว่าทุกบ้านต้องใช้ส่งท้ายในชั่วโมงแรกไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะ Carrots Whisper จาก George Michael

0: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
5: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
4: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขาดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายเบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Centerโทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
6: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ รามาธิเกตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Inside
3: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
4: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

แล้วเปิดไม่จบชดใช้กันก็เป็นเพลงยุค80บ้างเสียงแซกโซโฟนบาดลึกเสียงของจอร์จไมเคิลคาร์ลมากมายแคริสวิสเปอร์เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอียิปต์เที่ยวอียิปต์ก็ต้องเที่ยวกับคุณเศรษฐวิทย์ชีรวินิตแล้วใครก็เล่าเรื่องอียิปต์ได้ไม่เท่าคุณเศรษฐวิทย์เดี๋ยวรอฟัง

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็ได้เวลาเที่ยวอียิปต์อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณเศรษฐวิทย์คะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณเทวีครับ
0: ค่ะทำไมฤดูกาลนี้ต้องไปเที่ยวอียิปต์แล้วก็เห็นว่าแหมมีคนทวงถามกันถามมาทางรายการด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะพาไปเที่ยวอียิปต์หรือยังก็เลยต้องถามยังคุณเศรษฐวิทย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: พร้อมแล้วครับเพราะว่ามันจะเข้าฤดูการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: ถึงเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นละนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้โปรแกรมของเราที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นปีที่ถ้าทั้งเบ็ดเสร็จก็ประมาณ30กว่าปีแล้วล่ะ มันจะลงตัวที่สุดแล้วโปรแกรมของเราเนี่ยรวมไฮไลท์ทุกอย่างเรียกว่าไปได้ครบอาบูซิมเบลนะครับมีล่องเรือจากอัสวานไปลักซอร์ชมเมืองต่างๆพวกนี้ระหว่างทางแล้วก็เราก็ยังมีที่ไคโรนะครับก็พิพิธภัณฑ์เดอะเจมที่เพิ่งเปิดใหม่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเขาก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องชมนะครับและพิพิธภัณฑ์ Civilization Museum ด้วยที่ไปชมมัมมี่ของราชวงศ์นะครับอันนี้ครบทุกอย่างรวมทั้งเมมฟิสซักคาร่าพีระมิดอะไรต่างๆครบหมดนะครับที่เดียวครบฮะ
0: ค่ะก็เป็น2บรรยากาศเหมือนเดิมคือล่องเรือนอนในเรือด้วยแล้วก็นอนที่โรงแรมที่ไคโรด้วย
1: ใช่ครับโรงแรมที่ไคโรนี่เราใช้โรงแรมฮิลตันแกรนด์ไนน์บนเกาะข้างๆแม่น้ำนายนะครับก็เรียกว่าทุกห้องนี่จะเป็นแบบบรรยากาศแบบริเวอร์วิวนะครับมองเห็นแม่น้ำนายครบหมดทุกแห่งนะครับจะเป็นทุกห้องเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นส่วนเรือที่เราใช้เนี่ยTower of the Prestige เนี่ยนะครับก็เป็นเรือซึ่งเขาเรโนเวทใหม่เรือทั้งลำเพราะฉะนั้นไปลงทริปนี้ก็เราจะได้บรรยากาศที่ใหม่เอี่ย
0: ม
1: สะอาดทุกอย่างใหม่หมดเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็ได้ชิลดาดฟ้านะคะทีไทม์ต่างๆ
1: อันนี้สำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ของการแล่นเรือเลยนะครับเรือเนี่ยนะครับมันก็เราจะออกจากอัสวานนะครับแล้วก็ล่องมาเรื่อยแล้วก็จะเที่ยววิหารต่างๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนายเพราะว่าเมื่อก่อนนี่อารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยมันเกิดขึ้นสองฝั่งของแม่น้ำนายนะครับ จะอยู่แถวนี้ก็เราจะแวะเที่ยวไปเรื่อยคอมอัมโบนะฮะเอฟู แล้วก็ไปที่เมืองคานักนะครับ แล้วก็ไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำนายสู่สารของฟาโรห์ไปอะไรต่างๆพวกนี้ครบหมดแล้วก็วิหารคานักลักซอร์เนี่ยเราจะครบหมดเลย
0: แล้วที่เห็นตั้งแต่ในเรือ
1: ตอนนั้นคอมอัมโบฮะคอมอัมโบซึ่งเป็นตอนเย็นที่เราเข้าไปที่เราขึ้นไปเที่ยวกันนะฮะตอนเย็น ส่วนใหญ่ก็จะมาเจอกันที่นี่ตอนเย็นเราก็เดินขึ้นไปอากาศเย็นสบายไปชมแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับลงมาลงเรือเรือก็แล่นต่อแล้วก็ทานข้าวต่อในเรือแล้วก็ค้างคืนในเรือวันนั้นเลยครับ
0: ได้เห็นบรรยากาศทั้งกลางวันกลางคืนหรือเปล่าคะที่เนี่ย
1: โอ้แน่นอนเลยครับ
0: เขาจะมีช่วงเปิดไฟด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรือจะไปถึงประมาณสัก5:30นะครับถ้าไม่มีการดีเลย์นะฮะ5:30
0: ค
1: ่ะ5:30นี่ก็กำลังอากาศกำลังเขาเรียกว่าเริ่มจะโพลเพสก็ได้เข้าบรรยากาศหนึ่งแล้วก็ได้ดูตอนที่พระอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิดไฟ
0: โอ้อันนี้สวยสวยอีกแบบ
1: รวมทั้งวิหารลักซอร์ด้วยนะครับว
0: ิ
1: หารลักซอร์เราก็จะเข้าจะไปชมวิหารตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกพอเข้าไปแล้วพอพระอาทิตย์ตกแล้วออกมาเนี่ยเราจะได้อีกบรรยากาศนึงคือตอนที่เขาเปิดไฟ
0: ถ่ายรูปกันแบบสนุกสนานไปเลย
1: ใช่ครับส่วนอย่างเช่นร้านอาหารนะครับเราต้องเรียนว่าเราจะไม่ค่อยใช้ร้านอาหารแบบที่ทัวร์ส่วนใหญ่จะเขียนว่าร้านอาหารท้องถิ่นนะครับแต่เราจะใช้ทานในโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเป็นสไตเกนเบอร์เกอร์ฮิลตันลักซอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้เราจะใช้อาหารพวกนี้หมดแล้วก็มีอาหารไทย2มื้อเป็นอย่างน้อยนะครับที่ไคโรซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆนะครับเป็นอาหารที่เขาเปิดร้านนี้เปิดมาประมาณสัก37ปีละนะครับก็เป็นคนไทยเลยที่เข้าไปเปิดที่นั่นมาแล้วก็ตกทอดมารุ่นลูกแล้วนะครับตอนน
0: ี
1: ้ก็อาหารไว้ใจได้ไปทุกกรุ๊ปก็ทุกคนก็จะชอบกันมากเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วล่องเรือใบก็มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อล่องเรือใบนี่พลาดไม่ได้เลยครับที่อัสวานเรือ5เรือใบลำใหญ่สามารถจุคนมันมีหลายขนาดจุคนได้สูงสุดถึงประมาณสัก40คนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้ตามขนาดของเราว่าประมาณนะครับเพราะถ้าลำใหญ่ก็อาจจะวิ่งช้าหน่อยเรือลำนี้นี่จะวิ่งด้วยแรงลมอย่างเดียวนะครับไม่มีเครื่องนะครับก็จะแล่นไปถ่ายรูปสวยฮะโดยพอยิ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก4:30นะครับเราจะแล่นเรือใบประมาณ4:30 ตอน 4:30 นหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆพระอาทิตย์ก็จะเริ่มค่อยๆตกลงนะครับเราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าตรงทางด้านที่เป็นทะเลทรายสวยงามฮะได้สวยงามมาก
0: แล้วยิ่งมีผ้าคลุมผ้าคลุมไหล่คลุมผมปลิวสวยถ่ายรูปมาสวย
1: สุภาพสตรีไทยจะชอบเลยนะครับที่นั่นซึ่งบางๆนะครับแล้วแต่ว่าที่สวยงามคือสีสันมันแตกต่างมากแล้วสีสันโดดเด่นมากเหมาะถ้าเรามาใช้เป็นพร็อพเวลาจะถ่ายรูปนะครับรูปจะออกมาสวยเนื่องจากว่าท้องฟ้าของอียิปต์จะเป็นสีฟ้าเข้มเลยแล้วก็จะตัดกันกับเสื้อผ้าที่เราใส่สวยงามมากเลยครับกลับมาด้วยความประทับใจแน่นอนเพราะว่ารูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยสวยงามมากกลับมาแล้วยังเก็บมาดูรูปอีกทีเมื่อไหร่ก็ยังประทับใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเป็นประมาณวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะฮะทัวร์จะเป็น10วันแล้วก็7คืนนะฮะพักในเรือ3คืนแล้วก็โรงแรม4คืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนถึงมีเราจัดอยู่กันเพียงแค่5กรุ๊ปนะครับจนถึงสุดท้ายก็คือเดือนมีนานะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม10วัน7คืนครับ
0: ตอนนี้ก็เปิดให้จองแล้วจองได้ที่ไหนยังไงบ้าง
1: สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0885786666นะครับหรือติดต่อ LINE ID ก็ได้นะครับ14092498จริงๆแล้วก็ตัวโทรศัพท์นี้ก็สามารถแอด LINE ได้ด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีค่ะ
1: ได้ครับ0885786666ครับ
0: ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับคุณเควีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ก็ได้ฟังคุณเศรษฐวิทย์เล่าให้ฟังแล้วกรุ๊ปหนึ่งจะจัด10กว่าคนเท่านั้นเพราะนั้นในหมู่คณะชอบกันไปเที่ยวด้วยกันก็ได้หรือว่าไปเดี่ยวไปคู่ได้หมดค่ะ0885786666ต่อเนื่องหนุ่มน้อยคนนี้ตอนนั้นก็อายุ16ปีนึกถึงเนเน่อายุ16ปีหนุ่มคนนี้จากฮาวายเกรนเมเดรอสชนะการประกวดร้องเพลงในท้องถิ่นอัดเพลงนี้ดังระเบิดเลย Nothing's gonna change my love for you ในปี1987

0: ังอีกเพลงในวันหวานวันอังคารสีชมพู Right Here Wedding จาก Richard Marx เพลงของการรอคอยคนที่รักแต่สำหรับคนรอคอยความช่วยเหลือเนี่ยลำบากมากมายเลยนะคะคนที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วยังเป็นโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างสูงรอคอยแล้วรอคอยอีกก็ไม่ได้รับการรักษาสักทีบางท่านเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยหรืออาจจะเป็นเด็กหรือเป็นวัยที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่โรงพยาบาลธนบุรีค่ะขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมรวมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลทั้งกับการวิ่งมหากุศลธนบุรีรันครั้งที่2และการสมทบทุนเข้าบัญชีเพื่อจะให้สิริราชมูลนิธิเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยได้พ้นทุกขเวทนานะคะขั้นแรกก็กับการวิ่งค่ะการวิ่งนี่เข้าไปสมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun ถูกติดกันเลยหรือเซิร์ชใน Google ว่า thonburirun ถูกนะคะเขาก็จะพาไปสู่เว็บไซต์ของการสมัครด้านบนขวาก็จะเข้าสู่การสมัครนะคะการสมัครนั้นก็จะมีได้หลายอย่างมี3ระยะฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรอันนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมี3รุ่นชายหญิงนะคะอัตราค่าสมัครระยะทาง21กิโลเมตรก็850บาทอีกแบบหนึ่งเป็นมินิฮาฟมาราธอน10กิโลเมตรค่ะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีมี6รุ่นชายหญิงนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งฟันรันเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรแบบสนุกสนุกไม่ได้วัดผลการแข่งขันอัตราค่าสมัครมินิฮาฟมาราธอน5กิโลเมตรก็650บาทนะคะก็โอนเงินบริจาคและสมัครวิ่งเนี่ยบัญชีเดียวกันธนาคารกสิกรไทยสาขาสิริราชค่ะเลขที่638101095ชื่อบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าส่งหลักฐานโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามโทรและ ID Line 082-818-4364ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี638101095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
6: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
7: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
6: แล้วพบกันนะคะ

0: ซูนี่แชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนี่ซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนี่ดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
1: Viocell Sleeping Mask Reborn to Beyond เพื่อผิวเกิดใหม่ที่เหนือกว่า

ลงแพร่อจาก Bread นะคะซึ่งเพลงนี้เห็นว่าได้ใช้เวลาแต่งเพียงแค่5ขออภัยค่ะ90นาทีเท่านั้นจากเดวิดเกตส์นักร้องนำของวง Bread โดยเขาบอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันหลั่งไหลออกมาเองเพราะว่าเขารู้สึกถึงมันจริงๆเพลงก็เลยออกมาให้ผู้คนอินมากๆกับเพลงนี้ประสบความสำเร็จมากมายอีกเพลงหนึ่งวันนี้ก็หลายคนได้เจอแสงแดดกันบ้างแล้วหลายคนเจอน้ำท่วมก็ค่อนข้างจะค่อยๆ คลี่คลายนะคะแต่บางแห่งก็ยังคงหนักหนาสาหัสอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะคุณนกด้วยนะคะคุณนกก็ส่งบรรยากาศที่บ้านสุวินทวงศ์44เขตหนองจอกมาก็ส่งกำลังใจให้นะคะโอ้น่าจะมีความเสียหายพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็รถหลายคันก็จอดแช่น้ำอยู่ด้วยยังไงก็ขอให้คลี่คลายแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตไปทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรส่วนงานวิ่งธนบุรีรันทูคุณฟังถามว่ามีวันไหนเขามีวันอาทิตย์เดี๋ยวนะคะวันที่อาทิตย์ที่20ธันวาคมอีกสักพักค่ะแต่สมัครกันได้แล้วนะคะสมัครโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ race.thai.run/thonburirun2แต่ว่าถ้าง่ายกว่านั้นเซิร์ชใน Google เลยเขียนว่าธนบุรีรันทูเขาก็จะพาไปเว็บไซต์ที่สมัครการสมัครก็ไม่ยากนะคะใครหลายคนก็ติดตามเรื่องราวของการวิ่งที่เรียกว่ามีวิ่งที่ไหนก็ต้องไปวิ่งออกกำลังกายด้วยได้กุศลครั้งนี้กุศลแรงด้วยเพราะว่าช่วยผู้ที่ทุกข์ยากการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายถ้าไม่ได้แบบมีงบประมาณไม่ได้มีการช่วยเหลือจากสิริราชมูลนิธิอาจจะเรียกว่าไม่สามารถผ่านพ้นในเรื่องราวของวิกฤตสุขภาพได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสเราก็จะได้ความรู้สึกของความสุขจากการให้เพราะว่าปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์เป็นปัญหาใหญ่อยู่ขณะนี้ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาจากกุฎฟังนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่การสมทบทุนได้ที่โทรและ ID Line 0828184364แต่ถ้าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งก็เข้าไปที่ธนบุรีรันทูที่บอกนะคะหรือว่าโทรศัพท์0955581556การวิ่งจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมสมัครกันเลยค่ะ

เพลงหวานในยุค90บ้างจากดีว่าตัวแม่ซิรีนดิออนถ่ายทอดออกมา Because You Love Me ค่ะ

ยุคแต่ละสมัยก็จะมีเพลงบาลาดที่สุดฮิตสุดซึ้งของแต่ละยุคเพลงที่จะเปิดให้ฟังก็เป็นของคู่ดูโอ Savage Garden นะคะเพลงป๊อปบาลาดสุดหวานที่สร้างสถิติอันน่าทึ่งด้วยการเป็นเพลงที่ครองอันดับหนึ่งค่ะบนชาร์ต Billboard Adult Contemporary ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง124สัปดาห์ด้วยกันเรียกว่าเปิดกันข้ามปีคนฟังก็ยังไม่เบื่อมาฟังกันเลยค่ะ

ทรงความรักความห่วงใยด้วยเสียงเพลงไปถึงหมู่บ้านกฤษดานคร25ประชาร่วมใจ31บอกอยู่กับน้ำลำบากแต่ฟังท็อปเรดิโอ 93.5 สบายใจขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยากฟังเพลงอะไรเป็นกำลังใจบอกได้เลยส่งท้ายช่วงนี้นะคะพอพูดถึงเพลงที่ฮิตยาวนานนึกถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงสากลสุดฮิตที่มาจากเพลงจีนแล้วก็มาโด่งดังด้วยวงไมเคิลโรนซูร็อกไม่ใช่ด้วยไมเคิลโรนซู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชานข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

0: บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกับพ่อใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็กที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร086-044-4554
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วงนี้ส่งกำลังใจส่งเพลงเพราะหิวใจให้ทุกท่านอย่างคุณปิงอยู่ที่ศรีนครินทร์บอกเช้านี้โซนสมุทรปราการยังอ่วมอยู่เลยแต่ก็ลดลงแล้วช่วงนี้ต้องเอารถไปจอดสถานีรถไฟฟ้าเขาให้จอดฟรีก็มีหลายแห่งนะคะให้จอดฟรีก็ต้องชื่นชมบรรดาองค์กรต่างๆที่ได้ให้ความสำคัญเมื่อเช้ามาทางด่วนในเมืองปกติทางด่วนในเมืองไม่ค่อยเปิดให้ฟรีวันนี้เปิดฟรีกันเลยขอบคุณมากๆเลยก็จะได้ช่วยอย่างน้อยนะคะเล็กๆน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้เห็นถึงความห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันเราเริ่มต้นกันไปช่วงนี้เพลงจากยานี้ที่ชื่อว่า One Man's Dream เพลงบรรเลงจากปลายนิ้วของยานี้ที่ช่วยปรับคลื่นหัวใจให้สงบและเปี่ยมด้วยความหวังนะคะแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยเพลงจาก Casey Musgrave นะคะเพลง Rainbow ที่มีความเพราะมากมายนะคะลึกซึ้งเสียงหวานของ Casey Musgrave กับเพลง Rainbow เธอบอกว่าบางครั้งเรามัวแต่ก้มมองพายุฝนและความมืดมิดจนลืมเงยหน้าขึ้นไปมองว่าจริงๆแล้วมีสายรุ้งที่งดงามเหนือเราอยู่เสมอหลังฝนซาเพลงนี้ส่งให้คุณแทนความห่วงใหญ่ไปถึงผู้ประสบภัยทุกคนให้มีกำลังใจเงยหน้าสู้กับวันพรุ่งนี้กับ Rainbow Casey Musgrave ค่ะ

ส่งกำลังใจไปให้ทุกท่านเลยที่จะเจอเป็นผู้ประสบภัยทั้งหลายโดยน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์ที่พร้อมดูแลกันในช่วงชีวิตประจำวันที่มีการใช้ดวงตาเยอะจนสถานการณ์ยังอยู่ในห้องแอร์บ้างดูมือถือดูแท็บเล็ตนะคะแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตาเดี๋ยวเจอฝุ่นละอองต่างๆนานานานะคะเจอน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยเนี่ยเคลียร์ให้ดีดวงตาสำคัญนะคะบางครั้งเนี่ยลุยน้ำอาจจะเจออะไรเจอเข้าให้มาสู่ดวงตาอย่าลืมดูแลดวงตากันด้วยด้วยความห่วงใยจากน้ำตาเทียมรูบิกไอส์จากมาสแลบแอดไลน์ที่แอดมาสแลบสั่งไปใช้ได้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาทนุถนอมดวงตาได้เป็นอย่างดีใส่คอนแทคเลนส์ก็สามารถหยอดน้ำตาเทียมรูบิกไอส์ได้ด้วยพกพาเอาไว้นะคะพอหมด24ชั่วโมงก็ทิ้งแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เปิดหลอดใหม่คอยเติมได้เติมดีแพ็คเกจจิ้งเขาทำให้เปิดปิดง่ายไม่รั่วซึมใช้สะดวกสบายและผู้ฟังของเราก็บอกใช้แล้วเวิร์กชอบกันมากด้วยนะคะแอดไลน์ที่แอดมาสแลบสั่งได้โดยตรงหรือว่าจะถามในไลน์แอดมาสแลบว่าใกล้คุณใกล้ที่ทำงานใกล้บ้านจะไปช้อปไปซื้อได้ที่ไหนบ้างหรือจะช้อปปี้ Lazada ออนไลน์หรือจะในเซเว่นกับ Extra Plus หรือร้านยา iCare ก็สามารถตามหาน้ำตาเทียม Rubik Eyes ได้ให้ดวงตาคุณได้รับการดูแลกันนะคะเราจะมาต่อกันด้วยเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีดนตรีไพเราะนะคะเพลงแห่งการคิดถึงบ้านปลอบประโลมใจชวนให้นึกถึงสถานที่แห่งความสุขและความทรงจำที่ไม่มีวันหายไปสัมแบร์โอลิวิโนจากคีนค่ะ

ส่งกำลังใจอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้เป็นบาลาดที่ทรงพลังมากถึงจะถูกน้ำซัดหรือทำลายจนเหลือแต่ซากแต่เราจะยืนหยัดขึ้นมาใหม่ราวกับตึกระฟ้าค่ะ

0: สู้ๆค่ะส่งพลังกำลังใจให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วทุกอย่างก็จะกลับมายืนหยัดขึ้นใหม่ได้ราวตึกระฟ้า skyscraper นะคะก็เป็นอีกกำลังใจพลังอันยิ่งใหญ่มอบให้กับคุณฟังค่ะแล้วก็มาดูแลเรื่องราวของเท้ากันจากช่วงอุ่นใจใกล้หมอโดยโรงพยาบาลธนบุรีค่ะจะลุกขึ้นยืนให้มั่นคงข้อเท้าก็ต้องดีนะคะเรื่องเท้าเรื่องข้อเท้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ารับน้ำหนักทุกสภาพการจะยืนจะเดินจะเล่นกีฬาหรือจะไปพลัดตกบันไดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อเท้ามีโอกาสได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอ้าวเป็นเพราะข้อเท้าไม่มั่นคงนั่นเองเทคโนโลยีในการรักษาสมัยนี้เปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมีการผ่าเปิดแผลอยู่เสมอไปวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทศหาญรุ่งโรจน์นะคะเป็นแพทย์ผู้บริหารการด้านสัญญกรรมกระดูกและข้อชำนาญด้านเท้าแล้วก็ข้อเท้าโดยเฉพาะให้ความรู้ในรายการอุ่นใจใกล้หมอทางโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง30ก็นำส่วนหนึ่งจากอุ่นใจใกล้หมอทางโทรทัศน์มาเป็นความรู้ให้กับคุณฟังของ Top Radio 93.5 มาฟังคุณหมออาจารย์ทศหาญรุ่งโรจน์ค่ะ
1: การบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าเนี่ยที่พบบ่อยก็ข้อเท้าแผลงจริงๆแล้วข้อเท้าแผลงเนี่ยรักษาได้ด้วยกระบวนการไม่ผ่าตัดส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการประคองข้อเท้าในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ยาลดปวดเพื่อให้กระบวนการอักเสบเนี่ยหายเมื่อพ้นจากระยะที่มันมีการอักเสบเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูบำบัดเพราะฉะนั้นจริงๆคนไข้ร้อยละประมาณ 80-90 เนี่ยหลังจากข้อเท้าแผลงเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้หรือกลับไปเล่นกีฬาได้แต่ก็จะมีคนไข้จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในนักกีฬาหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยข้อเท้าเนี่ยเขาไม่มั่นคงเหมือนเดิมจะรู้สึกว่าข้อเท้าเนี่ยพลิกง่ายขึ้นรู้สึกหลวมมากขึ้นภาวะนี้ถ้าเกิดในนักกีฬาเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เร็วมากว่าศักยภาพในการเล่นกีฬาเขาเนี่ยไม่ดีเท่าเดิมเปลี่ยนความเร็วในการเล่นกีฬาได้ยากลำบากภาวะนี้เราเรียกว่าภาวะข้อเท้าหลวมเรื้อรังหรือเอ็นข้อเท้าบาดเจ็บเรื้อรังการวินิจฉัยเนี่ยแพทย์ก็จะใช้ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันแต่ข้อมูลที่สำคัญคือการตรวจร่างกายแพทย์ก็จะต้องยืนยันการวินิจฉัยนะครับซึ่งมีการส่งภาพทางรังสีของข้อเท้าการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้อเท้าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีเนี้ยผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องของภาวะข้อเท้าหลวมเรื้อรังในมุมเนี้ยก็จะเห็นว่าเอ็นข้อเท้าเนี่ยมันมีลักษณะที่หย่อนแล้วก็หลุดออกมาจากส่วนของตาตุ่มนอกซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยภาพในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยยังแสดงให้เห็นกระดูกอ่อนฟกช้ำตรงบริเวณของกระดูกใต้ต่อข้อเท้าหรือที่เรียกว่ากระดูกเทลัสเป็นรอยดำขึ้นซึ่งในภาพเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นพยาธิสภาพร่วมที่เจอได้บ่อยทีนี้สมมติถ้าเกิดคนไข้มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้รักษาด้วยกระบวนการส่องกล้องณปัจจุบันเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือหนึ่งแผลเล็กกระบวนการอักเสบหลังผ่าตัดเนี่ยน้อยกว่ามันส่งผลใหผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือประโยชน์ที่1ประโยชน์ที่2ก็คือการวินิจฉัยได้แม่นยำพยาธิสภาพบางอย่างเนี่ยการวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีแม้ว่าจะเป็นระดับสูงเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ยังอาจจะไม่เห็นได้นะครับการส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนละเอียดเนื่องจากกล้องเองก็มีกำลังขยายนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำการขยับข้อเท้าขึ้นลงระหว่างทำผ่าตัดเนี่ยทำให้เราเห็นพยาธิสภาพบางอย่างที่วินิจฉัยได้จากการขยับข้อเท้าเช่นเนื้อเยื่อขัดสีกระดูกเสียดสีต่างๆเหล่านี้อย่างที่สามก็คือกล้องที่มีการกำลังขยายที่มันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันดีกว่าการมองด้วยตามันทำให้หัตถการการรักษาบางอย่างเนี่ยเช่นรักษากระดูกอ่อนบาดเจ็บหรือการส่องกล้องซ่อมเอ็นมันสามารถทำได้ถูกจุดแม่นยำยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการผ่าตัดโดยกระบวนการส่องกล้องครับ
0: นี่แหละค่ะอย่ามองข้ามเรื่องราวของเท้าแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องห่วงศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ ไปปรึกษาได้นะคะ024872000พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่มีอีกหลายเพลงที่ปลอบใจปลอบขวัญกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณฟังและอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้แอดไลน์ที่ @topradio ช่วงนี้เทวีย้ำสวนดูแลคุณฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึงเที่ยงค่ะ
2: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
3: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร024872000ต่อ2241
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
8: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
8: และพบกันนะคะ
10: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
11: ใจเย็น
10: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
11: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
10: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
11: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
10: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
11: ์สเปรย์อะไร
12: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
8: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
9: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

ส่งกำลังใจให้กันและกันคุณฟังคุณต้อยสมภพอยู่เขตบางพลัดบอกว่าตอนนี้แดดออกเหมือนสัตหีบคุณกัณฑิกาก็บอกแดดออกแล้วนะคะแล้วก็บอกรอดปลอดภัยดีอยู่แต่กลัวอยู่เหมือนกันและส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยด้วยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้คนที่มีความหวังต้องฟังเพลงจากแอนนี่เด็กกำพร้าทุกยากยังมีความหวังถึงวันพรุ่งนี้กับ Tomorrow ต่อด้วย Secret Garden You Raise Me Up ค่ะ

0: กำลังใจให้จาก Secret Garden You Raise Me Up คุณอนุตราจากสมุทรปราการก็บอกว่าบางพลีสมุทรปราการซึ่งคุณแอ๋วนะคะบอกสมุทรปราการเนี่ยเป็นสมุทรบาดาลไปแล้วก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่นะคะส่งกำลังใจไปเช่นกันบอกพอมีแดดซักผ้าได้แล้วโซนหน้าบ้านน้ำแห้งแล้วแต่อีกโซนด้านในยังสูบน้ำกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปพี่จูนจากปทุมก็บอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยมีแดดก็จริงไม่มีฝน4วันแล้วก็ตามน้ำก็ไม่ลดเลย He's come the sun ใช้ไม่ได้อันนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยส่งกำลังใจค่อยๆเราดูในหลายๆแห่งที่หนักหนาสาหัสกว่าอย่างเช่นที่แฟลตคลองจันเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมรถกันแบบเรียกว่าขยับเขยื้อนไปไหนไม่ได้ต้องรอน้ำรถอย่างเดียวแล้วก็ขาดทั้งอาหารนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะส่งกำลังใจไปด้วยแถวคลองจันก็เจอกันเยอะเลยตอนนี้10นาฬิกากับ47นาทีค่ะเราคุยกันเรื่องของเท้าเรื่องของข้อเท้าจากคุณหมอทศเมื่อสักครู่แล้วคราวนี้มาติดตามกรณีของคนไข้ท่านหนึ่งเป็นสุภาพบุรุษวัยเพียง41นะคะรักการเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เจออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะคะจนสุดท้ายก็คือทนเจ็บก่อนทนกระพร่องกระแพร่งเล่นแบบไม่เต็มที่อยู่ปีกว่านี่แสดงว่ารักกีฬามากจนกระทั่งคุณหมอท่านหนึ่งแนะนำให้ผ่าตัดแล้วคุณหมออีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามีความเห็นอีกแบบแย้งกันเลยมาลงที่คุณหมอทศที่ได้นำเสนอคุณหมอทศให้ความรู้เรื่องของข้อไปแล้วนะคะคราวนี้ลองมาฟังคนไข้คือคุณปวริศค่ะคุณปวริศภูริเวศคุณากรขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติแชร์ประสบการณ์เป็นผู้เข้ารับการส่องกล้องผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็นข้อเท้ามาเรียบร้อยจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทศหารรุ่งโรจน์ค่ะ
1: จริงๆบาดเจ็บเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับจะมีนิดๆหน่อยๆพวกเอ็นร้อยหวายบ้างพักแป๊บเดียวก็หายแต่ว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีบาดเจ็บแล้วอย่างเคยมีเอ็นข้างเข่าอักเสบก็ตอนนั้นก็เข้าเฝือกไปทีนึงแต่ว่าไม่นานสักเดือนนึงคราวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนักที่สุดเอ็นข้อเท้าขาดคุณหมอที่เนี่ยก็ดูฟิล์มแล้วก็บอกว่าขาดแบบขาดคอมพลีทแล้วก็มีตรงกระดูกอ่อนตรงข้อเท้าเนี่ยร้าวด้วยเหมือนกันไปหาคุณหมอหลายที่คำแนะนำของคุณหมอแต่ละที่3ที่เนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันที่แรกก็บอกว่าผ่าเลยแต่ว่าพอเขาคิดค่าใช้จ่ายมามันเยอะมากผมก็เลยตกใจก็เลยไปหา second opinion opinion ที่2คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรที่เราต้องผ่าขนาดนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันหายเองได้เพราะบอกการผ่ามันก็มีความเสี่ยงเจออาจารย์ทศตอนแรกอาจารย์ทศก็ยังแนะนำว่าไม่ต้องผ่าเหมือนกันแกก็บอกว่าก้ำกึ่งก็มา follow up กับอาจารย์แล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเวลาเล่นหรือวิ่งไปสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเอ็นข้างที่ไม่ขาดมันเริ่มเสียวๆเลยสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาผ่าที่นี่ตอนประมาณพฤศจิกายนซึ่งแผนการรักษาตอนแรกเนี่ยจะมีแค่ซ่อมไอตัวกระดูกออกเฉยๆไปส่วนเอ็นที่ขาดเนี่ยก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพิจารณาหน้างานดูว่าจะซ่อมหรือเปล่าพอผ่าจริงเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าแกก็ทำทั้งหมดเลยทั้งกระดูกอ่อนทั้งเอ็นมันก็ใช้ชีวิตปกติได้วิ่งได้เพียงแต่ว่าอาจารย์ก็จะกลัวเรื่องลองเทอมมากกว่าระยะยาวแบบเดี๋ยวกลัวว่าผ่านไป5ปี10ปีแล้วเดี๋ยวมันจะเสี่ยงข้อเท้าเสื่อมจริงๆถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่ผ่าคือรู้สึกถึงความเสถียรเวลาวิ่งหรือเวลาเล่นกีฬาข้างที่ขาดเราซ่อมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรข้างที่ไม่ขาดเนี่ยมันเราใช้ไปเยอะๆหรือหนักๆก็จะมีเสียเดี๋ยวนิดนึงแต่ว่าก็ประคบน้ำแข็งวัน2วันก็หาย
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแชร์ประสบการณ์ของคนไข้คือคุณปวริศเรื่องราวของข้อเท้า ผู้เข้ารับการส่งกล้องผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็นข้อเท้าเทคโนโลยีใหม่ๆจากโรงพยาบาลธนบุรีศูนย์กระดูกและข้อค่ะซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่แบบเดียวจะแยกแยะแยกย่อยออกเป็น9สาขาเพื่อการดูแลรักษาที่ครอบคลุมเป็นกรณีการป่วยได้รอบด้านเฉพาะเจาะจงกันไปเลยยังไงแวะไปปรึกษานะคะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและข้อปรึกษาคุณหมอกันได้นัดหมายโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพค่ะ024872000ช่วงนี้น้องโฟมคีดาค่ะกับ Carry On Till Tomorrow นิดหน่อยอินโทรเดี๋ยวต่อด้วย Bad Finger ค่ะ

ใจที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังส่งกำลังใจให้ไม่ว่าจะวันที่รับข่าวดีข่าวร้ายก็มีเสียงเพลงอยู่เคียงข้างกันตรงนี้คุณนกก็แชร์ประสบการณ์มาบอกบ้านนกน้ำท่วมตู้พังเจ้าลาบราดอร์ชื่อโรกี้ตายไปหนึ่งตัวโหบอกที่บ้านวุ่นวายมากทั้งข่าวดีข่าวร้ายเหนื่อยมากข่าวดีคือเจ้าหลานชายพีทได้ติดปีกขึ้นเป็นกัปตันทีจีเต็มตัวนี่แหละค่ะชีวิตก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีผสมปนเปกันไปเหมือนเสียงเพลงก็มีทั้งเพลงเศร้าเพลงสุขก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ต้องเป็นสัจธรรมเพลงหลายเพลงก็เป็นสัจธรรมให้เราปรงกับหลายเรื่องเดี๋ยวส่งท้ายการ Bad Fingers ค่ะแล้วยังอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงช่วงหน้าเราพบกันค่ะ

กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรง

0: ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกรามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

ช่วงนี้ต้อนรับการเพลงหลายเพลงคาราบูนี่กับ Stand By Your Man ที่คุณหลงรักกันอยู่แล้วก็ Stand ต่อมาอีกหลาย Stand มี Stand By Me ในเวอร์ชันเบนนี่คิงแล้วก็เชนวอร์ดกับ Stand By Your Side ที่เพิ่งจะจบไปแล้วก็ทักทายนะคะเพลงก็ขยับจังหวะคำทักทายของคุณฟังคุณที่เจอเรื่องของน้ำเหมือนกันแต่ยังอารมณ์ดีมีพลังบวกนะคะคุณเวนดี้ทักมามิสซิเกอร์น่ารักมากเย่เย่บอกทักทายเช้านี้แดดมาทักทายกันแล้วหน้าบ้านน้ำแห้งแล้วเหลือในซอยนิดหน่อยคืนนี้คงได้หลับสนิทไม่ต้องคอยตื่นมาดูระดับน้ำหน้าบ้านแล้วแล้วมิสซิเกอร์เหนื่อยมากน่ารักมากค่ะบอกเอาใจช่วยท่านอื่นๆที่ยังคงต้องผจญภัยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ที่เขาใหญ่เขาก็บอกว่ามีแดดมาแล้ววันนี้รับแดดเยอะเลยหลายๆแห่งนะคะคนที่เจอน้ำท่วมก็เรียกว่ายังมีพลังบวกบอกยังคือเจอแล้วก็ยังคิดอย่างที่ผู้จัดบอกว่ายังดีกว่าส่วนอื่นๆและหมู่บ้านอื่นๆที่ท่วมมากกว่านี้เพื่อนติดอยู่ในบ้านชั้น2แถวลาดกระบังไม่มีไฟไม่มีน้ำแต่โชคดีที่ตุนเสบียงอาหารเอาไว้เยอะบางคนก็ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยแค่3วันอะไรๆเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะคะยังไงก็คงจะได้รับการช่วยเหลือ อย่างเร็วอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันเพราะว่าพอบางแห่งน้ำลดอะไรต่ออะไรก็คงจะเข้าไปช่วยเหลือกันได้มากขึ้นอะไรต่ออะไรก็คงคลี่คลายมากขึ้นเราหวังไว้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันพอนึกถึงตรงนี้ก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจวันนี้หน่วยราชการปิดใช่ไหมคะให้ปิด2วันโรงเรียนก็ปิด2วันพรุ่งนี้ก็ไปทำงานตามปกติเมื่อสักครู่เจอน้องที่นี่ห้องคลื่น 92.5 ก็ทักทายอ้าวไม่หยุดเหรอคะบอกไม่หยุดค่ะเรามาทำงานที่เรารักน่ารักมากนะคะวันก่อนก็เจอน้องอีกคนหนึ่งที่คลื่น 92.5 เหมือนกันบอกคือเจอกันทุกเช้าแล้วจอดรถก็เจอกันก็บอกว่าเรามาทำงานที่เรารักก็เช่นกันจัดรายการก็คืองานที่เรารักฟังเพลงต้อนรับแสงแดดกันซันชัยเดย์กับในเวอร์ชัน The Anita Kerr Singer แล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจวันนี้ตลาดหุ้นไม่ปิดธนาคารก็น่าจะไม่ปิดแต่หน่วยราชการนะคะเอกชนก็ไม่ปิดขยับจังหวะสดใสซันชัยเดย์ค่ะ

ำลังใจไปให้พี่หญิงของเราด้วยบอกยังยุ่งอยู่เพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ดีใจที่ได้ฟังเพลงที่ชอบก็ขอให้วิกฤตผ่านพ้นไปด้วยดี

ไปอ่านของครูโหน่งนะคะเห็นครูโหน่งเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็เจอน้ำตลอดเลยไม่เห็นเคยเครียดนะคะก็บอกว่า6ปีซ้อนแล้วครับอยู่อย่างเข้าใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเป็นกำลังใจทุกท่านที่เพิ่งจะเคยเจอน้ำท่วมให้ผ่านไปผ่านไปไปเครียดสุขภาพจิตก็ย่ำแย่ช่วงนี้จาก The Moonlight Orchestra Being With You แล้วก็มาติดตามอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันวันนี้มาดูตลาดหุ้นไทยร่วงลงหลุด 1,600 จุดอีกครั้งตอนนี้ลบไป 7.43 จุดหรือ 0.46% มาอยู่ที่ดัชนี 1,594.94 จุดค่ะราคาทองคำก็ร่วงลบไป300บาทวันนี้29กันยายนตอน 11:09 นประกาศเป็นครั้งที่6ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 65,850 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,650 บาท

Hello ต่อเนื่องโดยเรเนลริชชี่แล้วอย่าลืมโทรศัพท์ไปถามไทยบรรดาผู้ที่ประสบภัยที่เรารู้จักกันด้วยอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจนะคะเหมือนกับคุณฟังหลายๆท่านก็ส่งกำลังใจคุณนาก็ส่งกำลังใจให้กับบรรดาผู้ที่ประสบภัยแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ฝากส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่คือที่รวมของพลังบวกที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็มีข่าวมาอัปเดตนิดนึงจากไทยรัฐออนไลน์นะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะเตือนริมแม่น้ำแควขนย้ายของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางในไปพื้นที่ปลอดภัยก็วันนี้เองนะคะกฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่28กันยายน19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจากมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทนช.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มเติมนะคะก็จะมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้ด้วยก็ได้เตรียมตัวกันไว้ทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยกฟผ.จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสามารถสอบถามได้เองที่03459 8031นะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันอีแกตวันนะคะอีแกตวันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกลางไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30 เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6 จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำกลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3 จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2 วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามา

0: ันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้งสองเขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้งสองเขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิรภูมิกรนะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทําเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจีนบุรีแล้วด้วยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 นจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfondue หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกร์คลังนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สทน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีบริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ นอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
2: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5453 1345473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือน ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ชี้ชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2ต่อ0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2ต่อ1เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
16: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับนึงครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
15: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0ต่อ4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-15 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด 25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3ต่อ0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3ต่อ2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซียาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0ต่อ2เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3ต่อ1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง Aซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะ ซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาร่าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมี ท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ผสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
22: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

0: งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะเช้านี้รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นแสงอาทิตย์ก็หลายๆคนก็คงจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังประสบภัยอยู่นะเวลานี้ส่งกำลังใจถึงกันค่ะนะคะแล้วก็ความห่วงใยที่มีให้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วผ่านบทเพลงต่างๆนะคะบทเพลงที่วันนี้นำมาเริ่มรายการเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องไททานิก My Heart Will Go On งานของซีลีนดิออนกับ Sunshine on My Shoulders ที่เป็นเวอร์ชันไลฟ์โดยจอร์จเดนเวอร์ขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะการถามไถ่ห่วงใยที่มีมาให้ตลอดนะคะวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยค่ะกับ Healthy Together DJ เจี๊ยบรัชนีรีบมา2วันนี้ต้องรีบเลยค่ะเพราะเราไม่ทราบสถานการณ์ข้างหน้าก็ต้องเผื่อเวลาไว้ก่อนยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะพบกันเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพรวมทั้งเพลงดีเพลงเพราะที่เลือกมานะคะช่วยกันเลือกทั้งดีเจแล้วก็คุณผู้ฟังเลือกมาฟังด้วยกันมีคนบอกว่าดีใจค่ะผ้าแห้งสนิทเลยผ้าที่ตากแดดดีอยู่ค่ะท้องฟ้าสวยสีฟ้าเมฆขาวๆแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะกำลังดีอกดีใจเนี่ยโอ้ก็มีข่าวเข้ามาอีกแล้วมาเรื่อยๆก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับให้ดีๆนะคะช่วงหลังมานี่ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้วันนี้นอกจากเรื่องเพลงแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2หลังจากที่ได้ฟังเพลงไปอีก2เพลงเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศด้วยก็จะคุยกันด้วยเรื่องของไขมันนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมันนะคะซึ่งหลายคนก็จะมีอาการต่างๆทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่องของการใช้ยาที่ว่าควรจะใช้ยาลดไขมันอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ฟังคุณหมอนะคะอาจารย์พิสนที่จะนำความรู้มาให้พวกเราช่วงนี้ไปฟังเพลงอีก2เพลงค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะๆกันไป2เพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่พบกับคุณหมอตอนนี้กำลังประสานอาจารย์หมออยู่อาจารย์หมอพิศนจงตระกูลค่ะอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศด้วยเรียบร้อยนะคะต่อสายโทรศัพท์ถึงอาจารย์เรียบร้อยสวัสดีค่ะอาจารย์หมอพิศนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัชนีและท่านผู้ฟังครับ
0: ไวมากเลยนะคะแวบเดียวก็มาถึงอังคารสุดท้ายของเดือ
1: น
0: ที่จะได้พบคุณหมอพบอาจารย์หมอวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่เลยมีคำถามไหมอยากจะถามอะไรว่าบ้าง
0: ก็คงเราคงจะต้องเริ่มกันจากเรื่องของไขมันนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปัจจัยสำคัญอะไรที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราควรกินยานะ
0: ค่ะค่ะ
1: กินยาอะไรดีไหม
0: ดีค่ะ
1: ก็คือไขมันในเลือดเรานะครับก็มาจากการกินของมันๆน่ะที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วอะเป็นข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรที่เราเห็นเป็นมันๆของทอดอะไรพวกนี้นะ
0: yeah.
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งจำนวนมากเลยเนี่ยตับของเราเนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมามันนะครับก็จะมีสองส่วนเนี้ยมาประกอบกันนะครับเมื่อไขมันมันเยอะๆในหลอดเลือดของเราซึ่งไขมันก็มีหลายชื่อนะเช่นชื่อที่หนึ่งนะก็ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ชื่อที่สองเนี่ยเราก็เรียกว่า LDLคอเลสเตอรอลนะก็เป็นไขมันชนิดที่เราใช้ชื่อว่าไขมันไม่ดีเราอยากให้มันมีน้อยๆแล้วก็ไขมันชนิดที่3เนี่ยเราก็เรียกว่า HDL นะซึ่งเราถือว่าเป็นไขมันดีเราอยากให้มันมีเยอะๆเมื่อรวมรวมทั้งไขมันหลายๆชนิดเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะเรียกเหมือนว่าคอเลสเตอรอลรวมในใบแลบจะมักจะมี4บรรทัดนะบรรทัดที่1เนี่ยจะเป็นค่าที่เยอะที่สุดเลยอันนั้นนะคือ total cholesterol คือไขมันรวมเช่น250นะบรรทัดถัดมาเขาก็มักจะเขียนไตรกลีเซอไรด์ถัดมาเขาก็มักจะเขียน HDL ถัดมาเขาก็มักจะเขียน LDL อันนี้คือตัวไขมันแล้วก็เวลาเรากินของที่ไม่ดีที่พูดเมื่อกี
0: ้
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ LDL จะสูงขึ้นและ LDL ที่สูงมากๆเนี่ยจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะครับส่วนไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันมักจะมาจากพวกแป้งน้ำตาลนะครับก็ทำให้มีพวกไขมันพอกตับเป็นต้นนะแล้วก็ส่งผลเสียต่อหลอดเลือดด้วยแต่ว่าไม่เท่ากับตัว LDL เวลาเราลดเราก็อยากจะลดทั้ง LDL ลดไตรกลีเซอไรด์แต่เราต้องการจะเพิ่ม HDLซึ่งเรามียาที่ทำได้ทั้ง3อย่างเลยอยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะที่ชื่อว่าสแตตินมันก็จะไปลด LDL ส่วนเกินใช่สแตตินก็มีชื่อเช่นว่าที่เป็นยาบัญชียาหลักแห่งชาตินะมันจะชื่อว่าซิมวาสแตตินอะฮอวาสแตตินอันเนี้ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งเป็นยาดีที่เราใช้กันทั่วประเทศนี่แหละแล้วมันก็จะไปลด LDL ให้กับเรานะแล้วมันก็จะไปเพิ่ม HDL ให้กับเราแล้วมันก็จะไปลดไตรกลีเซอไรด์เมื่อมันทำ3อย่างเนี้ย total cholesterol ก็จะลดถามว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะจะกินนะเจ้าสแตตินที่ว่านี้นะครับอันดับแรกคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไปแล้วมีอาการเกิดขึ้นแล้วเช่นว่ามีอาการเจ็บหน้าอกที่จุกๆอึดอัดในหน้าอกลักษณะเหมือนกับว่ามีอะไรมากดทับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเป็นลักษณะของหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือบางคนเป็นเลยไปกว่าจุดนั้นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อหลอดเลือดมันอุดตันไปเลยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายอันนี้เรียกว่าเป็นโรคหลอดเลือดที่มีอาการแล้วถ้าหากเป็นเส้นเลือดสมองถ้าแค่ตีบนะไม่ถึงกระตันเนี่ยก็อาจจะมีอาการเช่นอู้หมดสติชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียกว่า TIA ถ้าเป็นเยอะๆเลย ก็สมองขาดเลือดสมองเสื่อมก็จะตายเราก็จะมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตคนกลุ่มเนี้ยที่เป็นแบบพี่หมอพูดเนี่ยเขาจะต้องกินยาสเตตินเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่กลุ่มที่หนึ่งนะ ถ้าหมอสั่งให้กินแล้วเนี่ยต้องกินไปเรื่อยๆเลยนะอย่าไปหยุดกินเองแล้วก็ถ้าหากเราไปหยุดเนี่ยเดี๋ยวกลับเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มถัดไปก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคที่หมอพูดเมื่อกี้แต่คนแบบเราๆนี่แหละไปตรวจสุขภาพนะก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรกลุ่มนี้เราจะบอกว่าถ้า LDL ถึง190นะเรียกว่าเยอะมากเลยก็เป็นกลุ่มคนที่หมออาจจะบอกโอ้190แล้วนะถึงจุดที่คงจะต้องกินยาแล้วละแต่เราก็อาจจะต่อรองกับคุณหมอคุณหมอขอไปออกกำลังไปลดน้ำหนักไปคุมอาหารอาหารที่เราพูดเมื่อกี
0: ้
1: ขอไปคุมก่อนได้ไหมหมอเขาก็จะใจดีนะก็ได้เราก็ไปคุมไปคุมมาได้160มันก็ไม่ถึง190แล้วนี
0: ่
1: ใช่ไหมคุณหมอก็บอกอ่ะโอเคก็คุมต่อไปนะอันนี้เป็นว่าปัจจัยที่ดู LDL ค่าเดียวเลย190เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ชอบแล้วนะหมอก็บอกไม่ชอบนะตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าใคร160 150มันก็เกินนะหมอก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ไม่ถึงจุดกินยาหรอกอาจจะไม่ถึงจุดกินยาหมอบอกก็ยังไงก็ไปคุมอยู่ดีให้มันลงไปอีกนะอาจจะทำไปกลุ่มถัดไปนะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับคุณหมอก็อาจจะบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลเยอะๆในเลือดเนี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดอยู่1ปัจจัยแล้วนะถ้ามีไขมันอีกก็เป็น2ปัจจัยแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรอกคุณหมอก็บอกอาจจะพูดว่าอ่ะกินยาไขมันเลยนะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เบโลหัวใจที่พูดนะ
0: เ
1: บาหวานก็ไม่ได้เป็นนะแต่ไขมันมันค่อนไปทางสูงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองมาประเมินความเสี่ยงดูสิโดยเอาปัจจัยต่างๆซึ่งเราพูดกันในรายการนี้แหละปัจจัยก็คือความดันสูงหรือเปล่าน้ำตาลสูงหรือเปล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าเป็นต้นนะจะมีโปรแกรมเขาก็ถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบไปพอตอบเสร็จเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจใน10ปีข้างหน้าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตัวเลขถึง 10% นะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยน่าจะกินยานะหรือถ้าฝั่งอเมริกาเขาบอกไม่เอา 10% นะเอา 7.5% ก็กินได้แล้วอันนี้หมอจะเป็นคนตัดสินใจให้เราว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วเขาก็ปรึกษาเรานะว่าตัวเลขหมอเห็นอย่างนี้แล้วนะหมอว่าควรกินยาแล้วล่ะแต่เราต่อรองกับหมอได้นะก็คุยกันไปคุยกันมาเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วนะว่าเราต้องกินแล้วเราจะได้กินไงไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเราก็ได้ยามาก็1ก็คือไม่กิน2ก็กินบ้างไม่กินบ้างซึ่งมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มประมาณแบบที่หมอพูดนะว
0: ่
1: าเป็นเบาหวานหรือเปล่าไขมันสูงปี๊ดหรือเปล่าความเสี่ยงที่ประเมินด้วยโปรแกรมแล้วมันสูงหรือเปล่ารวมทั้งการตรวจอื่นๆอีกหลายวิธีนะเช่นตรวจแคลเซียมสกอร์ตรวจนู่นนี่นั่นเมื่อหมอเขาประมวลภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมาถึงจุดที่หมอจะพูด2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งบอกนี่กินยาเถอะกับ2ยังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ต้องไปปฏิบัติตัวนะที่พูดวันนี้เราจะพูดต่อไปว่าถ้าหมอเขาบอกกินยาเถอะเราจะกินเจ้าสแตตินใช่ไหมที่พูดชื่อไปเมื่อกี
0: ้ใช
1: ่วาสแตตินทอวาสแตตินการกินให้ถูกต้องนะเราต้องกินยา2ตัวที่ว่านี้ด้วยขนาดยาที่เหมาะสมหมายความว่าบางคนกล้ากล้ากลัวกลัวก็เลยบอกว่าหมอเอายาขนาดต่ำๆนะไอ้ขนาดต่ำๆเนี่ยอย่างซิมวาสแตตินเนี่ยมันมี10มิลลิกรัม20มิลลิกรัม40มิลลิกรัมใช่ไหมเราก็บอกขอ10ละกันความจริงไม่ได้ขอหรอกบางคนไม่ได้ขอหรอกหมอก็อาจจะสั่งบอกว่าเอา10ไปกินแต่เจ้า10ที่ว่าเนี่ยมันจะลดไขมัน LDL ให้กับเราเนี่ยเพียง1ใน4เท่านั้นเองเช่นถ้าเราตั้งต้นที่200ใช่ไหม1ใน4นะมันก็ลดไป50มันก็ยังเหลือ150อยู่เลยอ่ะมันก็เยอะไงสรุปว่าไอ้เจ้า10มิลลิกรัมของซิมวาสแตตินเนี่ยไม่ใช่ยาที่เหมาะสำหรับคนที่ควรจะรักษาโรคหรอกคนที่จะรักษาเนี่ยมันต้องเป็นสักซิมวา20ซิมวา40ซึ่งจะมาลดไขมันได้อย่างน้อยๆนะ 40% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป้าหมายเนี่ยหมอก็อยากได้แถวๆเนี้ยตั้งต้นเท่าไหร่หาร2เลย LDL 200นะรักษาไปแล้ว มออยากให้มันเหลือสัก100หรือถ้ามันลดไป 40% ก็สัก120ก็ยังนะถ้าหากเรากินไปแล้วมันลดไปนิดเดียวอะแปลว่ามิลลิกรัมของยาที่เรากินอยู่เนี่ยมันน้อยไปนะหรือมิลลิกรัมมันถูกนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเราไม่ช่วยหมอเลยหมอมีบุฟเฟ่เนื้อหมูอะไรก็กินเข้าไปเต็มที่เลยอย่างเงี้ยโอ้ยยามจะไปช่วยได้ยังไงกันล่ะใช่ไหมคือไม่ช่วยหมอเลยแต่หวังพึ่งยาอย่างเดียวก็พึ่งไม่อยู่เนี่ยหมอก็จะพิจารณาดูว่ามันเกิดจากยาน้อยไปหรือคนไข้ไม่ช่วยหมอถ้าให้ไม่ช่วยหมอก็หมอก็จะดุแล้วอย่าช่วยไปคุมอาหารหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็คือว่าชื่อยานะให้ถูกต้องขนาดยาให้ถูกต้องแล้วก็กินไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถ้าเป็นกลุ่มแรกที่เขาเป็นโรคแล้วอะเขาต้องกินไม่หยุดหรอกอันนี้ก็จะมีคนถามบอกหมอกินไประยะหนึ่งไขมันลดดีมากเลยนะขอหยุดยาได้ไหมไม่อยากกินไปเรื่อยๆอะมีคนบอกว่ากินแล้วต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมหมอจะตอบว่าไม่ใช่คนที่ต้องกินตลอดชีวิตน่ะคือคนที่เขาเป็นโรคไปแล้วส่วนคุณน่ะยังไม่เป็นโรคนะดังนั้นน่ะคุณอาจจะหยุดได้ถ้าหากว่าที่หมอบอกช่วยหมอหน่อยสิแล้วก็โหกระฉับกระเฉงมากเลยอันนี้มันก็ไม่กินออกกำลังสม่ำเสมอลดน้ำหนักให้หมอโน่นนี่นั่นหมอบอกอ่ะลองหยุดก็ได้นะเมื่อหยุดแล้วไขมันก็ยังต่ำอยู่เลยก็หยุดเรื่อยไปหยุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเผลอถ้าใครเผลอกลับมากินใหม่ก็ขึ้นใหม
0: ่
1: ก็เป็นแบบนี้แหละนะต้องช่วยกันสองทางกินยาด้วยออกแรงด้วยแล้วเมื่อกินเนี่ยอย่าไปทำแบบบางคนนะคือกินแบบกินวันเว้นวันอย่างไอ้กินวันเว้นวันเนี่ยคือยามันออกฤทธิ์เป็นวันวันไงวันนี้กินวันนี้ก็ออกฤทธิ์วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องกินใหม่นะไอ้การกินวันเว้นวันก็คล้ายๆนะคล้ายๆกับว่าเราเป็นเจ้าของธนาคารเนาะแล้วเราก็จ้างรปภ.มาเฝ้าใช่ไหมเสร็จแล้วเราอยากประหยัดเงินอะเราบอกงั้นจ้างรปภ.วันเว้นวันแล้วกันได้เหรอได้ดูเหรอใช่ไหมเกิดโจรมาป้นวันที่รปภ.ไม่อยู่ล่ะอันนี้เหมือนกันเลยถ้าหากเรากินมั่งไม่กินมั่งอ่ะมันก็อาจจะวันที่ไม่กินแหละก็อาจจะเกิดปัญหาสะสมวันที่ไม่กินก็สะสมจนไขมันมันพอกเยอะมันก็ตีบไงตีบอุดตันอ่ะจนกลายเป็นโรคที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเนื้อสมองขาดเลือดก็เนื้อสมองบางส่วนก็ตายไปอย่างเงี้ยนี่แหละคือวิธีการกินอันนี้พอกินแล้วบางคนก็บอกกินแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไหมก็ต้องตอบว่ามันก็มีอยู่แล้วอะขึ้นชื่อว่ายานะมันต้องมีผลข้างเคียงอยู่แล้วทุกชนิดแหละมีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้ของยาสเตตินเนี่ยเป็นผลข้างเคียงที่ทางการแพทย์ถือว่าไม่รุนแรงและไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลข้างเคียงจนเป็นเหตุให้กลัวยาและปฏิเสธยาไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเพราะผลข้างเคียงไม่รุนแรงผลข้างเคียงนะใน คนจำนวนหนึ่งเนี่ยพอกินไปก็บอกเอ๊ะหมอทำไมมันเมื่อยๆมันไม่เคยเป็นอันนี้ไม่ได้ไปออกกำลังเลยแต่ทำไมมันเมื่อยๆตรงต้นขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกอ๋ออันนี้เป็นผลข้างเคียงจากยาหมอก็จะถามว่ามันเป็นเยอะไหมมันรำคาญมากไหมบอกก็นิดหน่อยหมอไม่เป็นไรกินต่อไปแต่ถ้าบอกโอ้เริ่มเป็นเยอะขึ้นมาแล้วนะหมอกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมีแรงนะหมอก็อาจจะเจาะเลือดเช็คว่าที่กล้ามเนื้อที่บ่นมาเนี่ยเป็นผลจากยาจริงไหมหมอก็เช็คได
0: ้
1: ว่ามันเกี่ยวกับยาจริงไหมหรือถ้าเป็นเยอะๆเลยนะกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันอักเสบอะเซลล์มันจะตายเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อลายสลายอันนี้แหละอันตรายจริงๆเลยพอกล้ามเนื้อลายสลายแล้วก็มีอันตรายที่ทำให้ไตมีปัญหาแล้วก็เจ็บอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงแหละใช่แต่มันมีโอกาสเกิดเนี่ยนับเป็นแสนคนนะจึงจะเกิด1คนไอ้ที่ว่ารุนแรงเนี่ยเวลาเราไปฟัง TikTok นู่นนี่นั่นอ่ะเขาจะพูดแต่ชื่อของมันไงกินแล้วจะเป็นกอไก่กอไข่กอควายงูแต่เขาไม่ได้อธิบายว่าโอกาสเกิดมันน้อยเหลือเกินเป็นต้นหรือถ้ามันเกิดเนี่ยหมอเขาก็จะดีเทคได้หมอเขาจะรู้แล้วเขาก็จะแก้ไขให้เราได้เช่นเจ็บเมื่อยกล้ามเนื้อหมอบอกอ่ะนั้นลองลดขนาดยาลงหน่อยหรือไม่ก็เดี๋ยวหมอเปลี่ยนยาดูนะเป็นต้นนะสรุปว่าถ้าไปพูดเฉยๆอ่ะถ้ากินแล้วจะเป็นกอขอข้องอจอโอ้ยลองไปหยิบเอกสารกับยามาดูสิยา1ชนิดเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเขียนไว้เป็น10ชื่อเลยนะทุกชื่อยาจะเป็นแบบนั้นจะมีผลข้างเคียงที่อาจเป็นไปได้เป็น10ชื่อซึ่งไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะครับในคนบางคนน่ะที่มีน้ำตาลสูงในเลือดอยู่แล้วไปตรวจนะปกติมันไม่ควรเกิน99ใช่ไหมพอวัดได้105อย่างเงี้ยหมอบอกนี่น้ำตาลเกินแล้วนะพ พอไปตรวจน้ำตาลสะสมปกติมันไม่เกินสัก 5.6 5.7 แถวๆนี้ไปวัดได้ 6.0 บอกน้ำตาลเกินแล้วนะบุคคลเหล่านี้เมื่อกินยาสแตตินไปอ่ะบางคนนะน้ำตาลจะสูงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะประโยชน์ที่มันได้รับจากการป้องกันโรคให้กับเราไม่ให้เราเป็นหรือไม่ให้เป็นซ้ำเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะที่คุ้มค่ากับผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นหมอก็มักจะดูแลแก้ไขได้อยู่แล้ว
0: ค่ะแล้วถ้าหยุดเลยล่ะคะคือได้ข่าวมาเนี่ยว่ายาทำให้เกิดผลข้างเคียงเนี่ยก็หยุดเลยหยุดยาเลยทีนี้พอหยุดแล้วนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นคะอาจารย
1: ์ถ้าหากเราเป็นโรคอยู่เดิมกล
0: ้
1: ามเนื้อหัวใจเคยตายก็เท่ากับเปิดโอกาสให้กล้ามเนื้อหัวใจตายอีกครั้งหนึ่งที่จุดหรือจุดเดิมก็แล้วแต่แหละนะที่ใส่สเตนไว้ก็อุดตันได้อีกสเตนก็คือขดลวดที่หมอเขาใส่ไว้ทางหลอดเลือดเราอะม
0: ัน
1: ก็อุดตันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือการหยุดคือการเปิดโอกาสให้มันตันอีกครั้งหนึ่งเราก็มีโรคซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ต้องวิ่งไปอีไปห้องฉุกเฉินนะ ER เนี่ยบางคนไปไม่ทันก็แย่เลยรวมทั้งหลอดเลือดสมองก็ทำให้เป็นอัมพาตอีกครั้งหนึ่งได้หมายถึงว่าตอนที่เราเป็นครั้งแรกอะหมอก็เป็นกายภาพเลยแล้วก็ดีละเดินเหินได้ตามสมควรกลับเป็นซ้ำอีกกลายเป็นว่าโอ้คราวนี้เดินไม่ได้อีกแล้วบางคนก็ติดเตียงอันนี้คือคำตอบว่าถ้าหยุดจะเกิดอะไรขึ้น
0: อ
1: ันนั้นหมายถึงที่คนเขาเป็นโรคไปแล้วแต่สำหรับคนแบบเราแหละที่ยังไม่เป็นโรคจะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ป้องกันตัวเราจากการที่มีไขมันสูงซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรคเท่ากับเราไม่ได้ป้องกันตัวเราเลยไขมันที่สูงเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะถ้ามันจะทำให้เกิดโรคเนี่ยมันมี2ปัจจัยปัจจัยแรกคือเป็นไขมันที่ว่าไม่ดีเนี่ยขึ้นในปริมาณเยอะปัจจัยที่2คือมันอยู่นานด้วยเช่นมันสูงแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้10ปีอย่างนี้เน
0: ี่
1: ยคือ2ปัจจัยสูงด้วยนานด้วยนั่นแหละคือบอกเกิดของการเกิดคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดแล้วมันก็จะพอกหนาขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะปริแตกทำให้ของที่อยู่ข้างในเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็ไปอุดแบบฉับพลันเลยก็ได้
0: เรื่องใหญ่เลยทีนี
1: ้เรื่องใหญ
0: ่ค่ะทีนี้เวลากินนิดนึงอาจารย์คือหลายคนก็สงสัยนะคะเวลาไหนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ยาลดไขมันเนี่ยเขาจะให้ทานเป็นมื้อเย็น
1: ดีมากเลยที่สังเกตอันนี้ถูกนะครับชื่อยาที่กินมื้อเย็นหรือกินก่อนนอนเนี่ยคือซิมวาสแตตินนะครับเพราะซิมวาสแตตินเนี่ยเป็นยาที่มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ในร่างกายเนี่ยไม่ยาวนักเรากินเนี่ยเรารู้ว่าจะมีการสร้างคอเลสเตอรอลเมื่อกี้พูดไปแล้วคอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งมาจากการกินส่วนใหญ่เลยเกิดจากการที่ตับสร้างขึ้นแล้วตับมักจะไปสร้างตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อซิมวาสแตตินมันออกฤทธิ์ด้วยระยะเวลาที่ไม่ยาวนักเราก็เลยต้องไปกินใกล้ๆเวลาที่ตับมันกำลังจะสร้างก็คือกินตอนเย็นหรือกินก่อนนอนเพื่อยาไปออกฤทธิ์พอดีตอนนั้นแต่ถ้าเป็นยาตัวอื่นเช่นทอวาสแตตินเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยาวกว่าซิมวาสแตตินอะทอวาสแตตินจะกินก่อนนอนก็ได้จะกินตอนเช้าก็ได้ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที
1: ่ชื่อยา
0: ตัวยาชื่อยาด้วย
1: ชื่อยา
0: บางคนเนี่ยพอนึกได้ตื่นขึ้นมาอีกรอบนะคะถึงจะกินยา
1: ใช่อันนี้ก็ต้องบอกคุณหมอนะบางคนบอกหมอให้กินก่อนนอนลืมเรื่อยเลยมันหลับไปก่อนบอกว่างั้นมากินมื้อเย็นสิอย่างต้นนะ
0: แต่จะเปลี่ยนเวลาเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ควร
0: ไม่ควร
1: ให
0: ้
1: เป็นปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมออาจจะบอกถ้าเป็นอัตทอนะกินมื้อเย็นก็ไม่สะดวกอยู่ดีอ้าวไปนู่นเลยไปเช้าเลยอย่างเงี้ยได้แต่เวลาถ้าหมอสั่งอัตทอหมอก็สั่งเช้าอยู่แล้วแหละยกเว้นว่าเรามียาตอนกลางคืนอยู่แล้วบางคนเขาเป็นภูมิแพ้ไงเขาต้องกินยาก่อนนอนทุกคืนงั้นก็แถมยาไขมันไปด้วยก็อักกินคู่กันไป
0: มีอะไรอีกหลายเรื่อง หลายเรื่องที่ถามคุณหมอจะฝากทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก่อนไหมคะ
1: ได้เลย
0: อยากย้ำเรื่องอะไรคุณหม
1: อว่าที่เรามาพูดกันเนี่ยเราจะพูดในสาระของคำว่าใช้ยาอย่างสมเหตุเสมอเลยที่เรามาคุยกันเนี่ยนะเราใช้คำว่าใช้ยาอย่างสมเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อแรกนะว่าเราก็ต้องวินิจฉัยโรคนั้นให้ได้อย่างแม่นยำเราจะได้สั่งยาให้ตรงกับโรคไงเช่นเจ็บหน้าอกจุกหน้าอกเนี่ยเอ๊ะถ้ามันเป็นกรดไหลย้อนนะมันเกิดจากกรดใช่ไหมเราก็ให้ยาลดกรดอันนี้ตรงถ้ามันจุกอกมันเนื่องมาจากหลอดเลือดหัวใจเราก็ต้องให้สแตนติงไงอย่างนี้เป็นต้นนะคือหมอต้องวินิจฉัยโรคให้แม่นยำก่อนว่าเป็นโรคอะไรเมื่อรู้ชื่อโรคแล้วเนี่ยถัดไปก็คือหมอก็จะต้องใช้ยาเมื่อมีเหตุให้ใช้เราใช้คำว่าใช้เมื่อมีความจำเป็นใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้ใช้ยาที่พูดไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละว่าเขาเป็นโรคแล้วไงหมอจึงสั่งไขมันเขาสูงปี๊ดแล้วไงหมอจึงสั่งแต่ในทางกลับกันถ้าไขมันเขาก็แค่ LDL นะสมมติว่า150มันก็ยังไม่ถึง190เนี่ยปัจจัยอื่นก็ไม่ได้มีเช่นเบาหวานก็ไม่เป็นนู่นนี่นั่นก็ไม่เห็นมีประเมินความเสี่ยงออกมาได้แค่ 2% อย่างนี้มันไม่มีข้อบ่งชี้อย่างนี้ต้องไม่กินนะต้องไม่กินไม่งั้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลน่ะก็คือ 1. ถ้าจำเป็นต้องกินน่ะจงกินถ้าไม่จำเป็นก็อย่ากินอันนี้คือเรื่องของข้อบ่งชี้หลังจากนั้นเราก็ไปพิจารณาดูว่ามันทำให้เกิดอันตรายกับเรามากน้อยเพียงใดมีผลข้างเคียงอย่างไรอันไหนป้องกันได้อันไหนต้องเฝ้าระวังนู่นนี่นั่นก็คือใช้ให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมี2ข้อแล้วนะเกิดประโยชน์มีความปลอดภัยก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่าบางคนก็ไปยึดติดกับยี่ห้อยาไงถ้าเป็นยาที่หมอพูดอ่ะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอ่ะซิมวาแซตินอ่ะเม็ดนึงบางทีก็แค่ไม่ถึงบาทซึ่งการที่ยาราคาถูกไม่ได้แปลว่าปัญญาไม่ดีนะดีมากเลยใช้กันทั้งประเทศบางคนก็ยึดติดว่าอุ้ยต้องไปใช้ยาเม็ดละ30 บาท40 บาทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ดีกว่ากัน40 เท่าเปล่าเลยไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยเพราะเราดูว่าสุดท้ายแล้วได้ LDL ที่หมอต้องการลดลงครึ่งหนึ่งหรือยังอันนี้ก็คือเรื่องความคุ้มค่าถัดไปก็เรื่องขนาดยาที่ได้ย้ำไปใช่ไหมครับ เวลากินยาจะกินเช้ากินเย็นกินอะไรวันหนึ่งกี่ครั้งและกินไปนานเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเลยใช้อย่างปลอดภัยสมเหตุผลเนี่ยจะมีอีกข้อหนึ่งคือคนกินยาเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจก่อนว่ากินไปทำไมเพื่อจะได้กินยาอย่างต่อเนื่องไง แล้วก็กินให้ตรงกินให้ครบถ้าหากมีปัญหาไม่อยากกินครบไม่อยากกินตรงอยากเปลี่ยนทำได้หมดแต่ต้องบอกหมอนะอย่าไปนึกเอาเองบอกโอ้ยาเม็ดโตไม่กินดีกว่าเอาขอกินวันเว้นวันแล้วกันอย่างเงี้ยไม่ควรทำก็ไปบอกหมอว่าผมไม่อยากกินเลยหมอบอกเหตุผลไปเดี๋ยวหมอเขาก็จะอธิบายเองว่าเหตุผลเนี้ยหมอจะขออธิบายนะว่าที่พูดมาเนี้ยไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนักหรอกเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังเราจะได้เข้าใจและกินยาเนี้ยที่เป็นโรคเรื้อรังที่เราพูดกันมาเนี้ยความดันไขมันเบาหวานเนี่ยให้มันต่อเนื่องโรคเราจะได้สงบแล้วโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดขึ้นครับ
0: แล้วท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้ใช่ไหมคะ
1: นั่นเป็นเป้าหมายสำคัญมากเลยถ้าทุกคนปฏิบัติตัวดีตั้งแต่แรกๆเลยนะก็จะไม่ต้องกินยาเบาหวานไม่ต้องกินยาความดันไม่ต้องกินยาไขมันไม่ต้องกินยาอะไรเลยถ้าเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องครบถ้วนดีนะครับได้แก่นะพูดรวมๆเลยนะกินอาหารที่ถูกต้องไม่หวานเกินไปไขมันไม่เยอะนะครับไม่กินเค็มเกินไปไม่ดื่มสุราเยอะไม่ดื่มได้ก็ดีไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอจิตใจเบิกบานแจ่มใสด้วยการฟังรายการนี้แหละฟังเพลง มีความสุขหลับสบายไม่เครียดจัดแต่ตอนนี้ช่วยไม่ได้นะน้ำท่วมก็เครียดเหลือเกินสรุปว่าถ้าเราทำทุกอย่างดีไปเนี่ยโรคก็แทบจะไม่มาหาเราเลยนะเพราะโรคพวกนี้มันเป็นโรคซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งเลยกับพฤติกรรมของคนครับ
0: ค่ะวันนี้โอ้ได้ความรู้มากมายเลยแต่ว่ายังมีอีกเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องไขมันเนี่ยเพราะว่ามีผู้ฟังยังสงสัยกันอีกหลายเรื่องเดี๋ยวไว้ต่อกันครั้งหน้านะคะ
1: ได้รวบรวมคำถามไว้เลย
0: ค่ะอังคารสุดท้ายของทุกเดือนก็จะได้พบกับอาจารย์หมอพิสนวันนี้ขอบพระคุณ มากๆเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศ.ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

คุณที่ช่วยเลือกเพลงกันมานะคะหลายเพลงเลยวันนี้เราต้องยิ้มให้ได้นะคะหัวเราะกันดีกว่านะคะจะเศร้าใจทุกใจกันไปทำไมก็มาฟังเพลงด้วยกันให้ชื่นมื่นหัวใจกันอย่างนี้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับ Healthy Together

บ่ายนี้ต้องลากันด้วยงานของแดนเบิร์ตกับบูรวานะคะคุณผู้ฟังช่วยเลือกมาสำหรับเพลงนี้ขอบคุณมากๆดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะพร้อมๆกับน้องหนิงสุกเกษมกล้ารบเทคนิคประจำรายการขอบคุณและสวัสดี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำ

0: เรียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนรีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
3: Easy Hour FM 93.5

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะบ่าย 2:13 นาทีวันนี้ข่าวจบเร็วมากเร็วกว่าปกติทุกวันดีเจและผู้ช่วยตรงนี้ตั้งตัวไม่ติดเลยยังไม่ได้เลือกเพลงสรุปไปคว้าเอาเพลงมีฮิวจ์แจ็คแมนและเคทฮัดสันมาต่อชีวิตไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาของ Top Selection ในช่วงบ่ายซึ่งชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงพิเศษ Easy Hour เพราะว่าเราได้ฟังเพลงกันแบบต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสุขสันต์วันอังคารนะคะสุดท้ายของเดือนกันยายนวันนี้วันอังคารที่29กันยายนสถานการณ์น้ำนะคะของหลายบ้านเป็นยังไงบ้างคะหลายที่ระดับน้ำลดลงแล้ววันนี้น่าดีใจมากๆไม่เคยดีใจที่เห็นแดดมากเท่าวันนี้หลายท่านคงมีความรู้สึกเหมือนดีเจอึ่งนะคะวันนี้แดดมาแต่เช้าเลยแล้วก็ช่วงที่ขับรถมาช่วงบ่ายนี้แดดก็ยังส่องสว่างเจิดจ้าบนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบ5วันเพราะว่าเรารอ Here Comes the Sun มา5วันโดยเฉพาะวันศุกร์นี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสายฝนตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่เห็นพระอาทิตย์เห็นแสงแดดเห็นเมฆขาวเห็นฟ้าสีฟ้าชีวิตคนเราก็จริงๆก็เท่านี้นะคะแล้วก็ความสุขของเราวันนี้ที่ได้เห็นแสงแดดต้องฉลองด้วยเสียงเพลงกันแต่ว่า2เพลงที่เริ่มรายการวันนี้เพลงแรกเพลงมีฮิวจ์แจ็คแมนและเคทฮัดสันเพลงช่วยชีวิตเพราะว่าข่าวจบเร็วมากนะคะส่วนเพลงที่2เพลงนี้อยากให้คุณผู้ฟังฟังหลายวันก็ไม่ได้เล่นสักทีหนึ่งเพลงที่ร้องคู่กันระหว่างปู่วิลลี่เนลสันและป้าดอลลี่พาร์ตันมีปู่ก็ต้องมีป้าคู่กันนะคะปู่ยังอยู่แต่ว่าป้าจากไปแล้วเรียบร้อยดอลลี่พาร์ตันอย่างที่เรารู้กันเธอก็เพิ่งจะจากไปไม่นานนี้สองคนร้องเพลงนี้ได้น่ารักมากค่ะ From Here to the Moon and Back นะคะก็เหมือนว่าคนหนึ่งบอกฉันรักเธอเท่ากับเดินทางจากตรงนี้ถึงพระจันทร์อีกคนหนึ่งก็นี่เลยคมมากกว่าฉันรักเธอเท่ากับตรงนี้ถึงพระจันทร์แล้วกลับมาด้วยก็คือมากกว่า2เท่านะคะเพลงน่ารักน่ารักจากวิลลี่เนลสันและดอลลี่พาร์ตัน From Here to the Moon and Back ค่ะและพระอาทิตย์รวมทั้งแสงแดดมาแบบนี้ต้องฉลองกันหน่อยด้วยเพลง Here Comes the Sun นะคะเห็นแดดแล้วนึกถึงเพลงนี้ซึ่งมีหลากหลายเวอร์ชันที่จะเล่นให้ฟังนี่ดีเจอึ่งก็เล่นให้ฟังบ่อยเหมือนกันเป็นเพลงของ Emma Bunton นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Spice Girls นะคะคนนี้เธอก็มีอัลบั้มเดี่ยวออกมานานๆออกมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อหลายปีที่แล้วมีอัลบั้มชุด My Happy Place นะคะมีเพลงนี้รวมอยู่ซึ่งเพลงนี้ช่วงแรกของเพลงจะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณแม่เอมม่าบันเทิลและคุณลูกนะคะลูกชื่อว่าโบลีโจนส์นะคะเพลงนี้มีเหมือนเธอมีความประทับใจในบทเพลงนี้เพราะว่าตอนที่ลูกคนนี้เกิดเธอได้ยินเพลงนี้ว่าอย่างนั้นเราก็ดีใจที่ได้เห็นแดดวันนี้นะคะนึกถึง Here Comes the Sun ฟังเอมม่าบันเทิลค่ะ
1: Yeah. Why do you love this song so much?
2: Oh, because when you were born, this song was playing. It's so special.
1: Are you getting emotional?
2: I always get emotional. Stop it. Don't look at me.
1: Are you crying?
2: Yes, I am. I love you.
1: Love you, Mum.

Here comes the sun, it's alright นะคะจริงเลยอย่างที่เพลงนี้ว่าไว้เพลงของ The Beatles เพราะฉะนั้นวันนี้ The Beatles Original Version ของ Here comes the sun ต้องมาเพราะว่าเราดีใจที่เห็นแสงแดดเจิดจ้านะคะก็เลยได้ฟัง Here comes the sun ทั้ง Emma Bunton ร้องคู่กับลูกชาย Bolly Jones และ The Beatles เองเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าฝนนั้นหนีจากกรุงเทพมหานครและแถวนี้ขึ้นไปเที่ยวต่อที่เชียงดาวแล้วเรียบร้อยส่งรูปมาให้ดูนะคะแถวแถวเชียงดาวฟ้าครึ้มไปหมดเลยไม่มีแสงแดดแต่อย่างใดนะคะเอาใจช่วยเทคแคร์ดูแลบ้านช่องและสุขภาพกันขอให้ฝนอย่ามากเกินไปมาแบบในปริมาณที่พอดีแล้วก็คุณผู้ฟังแถวชลบุรีบอกว่า Here comes the sun ไม่ได้แล้วตอนนี้ฝนตกแถวน่าจะเป็นชลบุรีแถวนั้นนะคะคุณผู้ฟังไลน์บอกมาเมื่อสักครู่นี้เองก็เทคแคร์นะคะเอาใจช่วยให้ฝนไม่มากเกินไปฟัง The Same Sun กันคริสเดอร์เบิร์กค่ะ

่งกำลังใจพร้อมเพลงให้ทุกท่านนะคะรอดได้ผ่านได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ยินเสียงกีตาร์ของเอริกแคลปตันและเจฟเบคนะคะรวมทั้งเสียงร้องของเอริกแคลปตันในเพลง Moon River ที่เราคุ้นเคยเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งเลยเพลงนี้ต้องว่าอย่างนั้นที่มีหลากหลายเวอร์ชันให้ได้ฟังกันทั้งที่มีเสียงร้องแล้วก็แบบไม่ร้องเลยก็มี Moon River แบบบรรเลงก็ได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ Moon River เวอร์ชันนี้สองนักกีตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้กับเสียงร้องที่สะกดทุกคนของเอริกแคลปตันนั้นคงทำให้ความทุกข์ในใจที่อยู่ติดเกาะบ้างอะไรบ้างบางท่านเคยติดเกาะตอนนี้น้ำลดแล้วก็ยินดีด้วยนะคะคงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นความทุกข์ในใจของเราคลี่คลายลงได้แล้วหลังจากนี้นะคะการฟื้นฟูบูรณะบ้านของเรานะคะต้องทำอย่างมีระบบและมีสติมีสตางค์ด้วยว่าอย่างนั้นก็ให้กำลังใจกันทุกท่านเลยค่ะก่อนหน้า Moon River ได้ฟังคริสเดอร์เบิร์กนะคะพระอาทิตย์ดวงเดียวกันวันนี้มาให้เราได้มีความสุขจริงๆเมื่อเห็นแดด The Same Sun และ2เวอร์ชันของ Here Comes The Sun มอบให้ทุกท่านค่ะและดีเจอึ่งขอแสดงความยินดีคือเลื่อนไลน์ขึ้นไปดูครูโหน่งคุยมาว่าริมน้ำท่าจีนปกติครูโหน่งอยู่ริมน้ำท่าจีนก็บางวันน้ำก็ขึ้นนะคะแบบท่วมนั่นแหละแล้วก็อีกหลายวันของปีน้ำก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นริมน้ำท่าจีนก็ยังสวยเสมอวันนี้น้ำค่อนข้างเยอะท่วมขึ้นมาเลยนะคะพอเลื่อนขึ้นไปดูมีแผ่นภาพฉลองครบรอบนะคะ11ปีเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เมื่อวานนี้วันที่27ก็วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือดีเจอึ่งขอแสดงความยินดีย้อนหลังว่าอย่างนั้น11ปี Atelier 3นะคะก็ก่อตั้งปี2015ถึงวันนี้ถึง27กันยายนก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครบ11ปีนะคะ2026นี่ครบ11ปีของ Atelier 3คืออะไรก็คือห้องเรียนศิลปะเพื่อความฝันซึ่งมีครูโหน่งและครอบครัวนี่เป็นคุณครูสอนนะคะให้ศิลปินตัวน้อยหลากหลายรุ่นนักเรียนศิษย์เก่าน่าจะเยอะอยู่นะคะ11ปี11 years of creative journey ขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยกับครูโหน่งและโรงเรียน Atelier 3นะคะก็เป็นแฟนรายการของเราครูก็คุณครูก็เปิดรายการนะคะเปิดคลื่นนี้ให้น้องๆที่วาดภาพไปก็ฟังไปนะคะแต่วันนี้ริมน้ำท่าจีนของครูโหน่งนั้นน้ำเต็มเลยบอกว่ายังดีที่มีแดดทำให้คลายเหงารวมถึงเพลงไพเราะของท็อปเรดิโอมันก็ทำให้มีกำลังใจนั่นแหละค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ต้องมีกำลังใจแล้วฝ่าฟันกันต่อไปเหมือนเพลงนี้ของวง Black นะคะBlack ก็คือวงอังกฤษซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือศิลปินเดี่ยวชื่อ Colin Verncombe เขาแต่งเพลง Wonderful Life เพลงดังที่สุดของ Black ในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยสูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตนะคะทั้งการงานก็ไม่ดีภรรยาก็ไม่อยากอยู่ด้วยแล้วนะคะเรียกว่าชีวิตตกต่ำนั่นแหละแต่ว่าเขามองชีวิตอีกในอีกด้านหนึ่งแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง Wonderful Life ซึ่งเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวง Black นะคะเพลงนี้มาจากวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นในวันที่เลวร้ายก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้ Wonderful Life จาก Black ค่ะ

จอห์นฟานัมและฮิวแมนเนเจอร์ก็เป็นนักร้องและวงจากออสเตรเลียร้องเพลงนี้ร่วมกันนะคะ Every time you cry ทุกครั้งที่คุณร้องไห้จะมีสักคนหนึ่งมาเช็ดน้ำตาให้ในทุกครั้งเลยค่ะ Black กับเพลง Wonderful Life ชื่อเพลงดีๆใครจะรู้เบื้องหลังนั้นแต่งเพลงนี้ในช่วงที่ชีวิตตกต่ำสุดขีดได้เพลงดีๆที่สร้างชื่อให้แบล็กนะคะตลอดการจริงๆเพราะฉะนั้นในวันที่เรารู้สึกว่าแย่จังชีวิตเจออะไรแย่ๆอาจจะมีสิ่งดีๆในสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นก็ได้ลองมองหาแต่ว่าเราก็ต้องมีกำลังใจรวบรวมกำลังใจทั้งหมดที่มีก้าวเดินและสู้กันต่อไปคุณมนรักนะคะสมาชิกคนหนึ่งของท็อปเรดิโอบอกว่าขอส่งกำลังใจไปยังสมาชิกท็อปเรดิโอที่ประสบภัยและขอส่งเพลงไปปลอบใจก่อนว่าอย่างนั้นให้ดีเจส่งมั้งคะแล้วเดี๋ยวส่งดวงอาทิตย์ไปไล่ฝนให้เป็นกำลังใจวันนี้ดวงอาทิตย์มาไล่ฝนเรียบร้อยด้วยความดีใจของทุกท่านใช่ไหมคะก็ขอบคุณคุณมนรักด้วยที่เขียนข้อความกันมาอีกท่านหนึ่งดีเจอึ่งเห็นใน Facebook ของคุณตุ่นมั้งคะว่าก็เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะคะเห็นถ่ายเป็นคลิปแล้วก็รูปของชั้นล่างของบ้านน้ำเต็มพื้นที่นะคะเห็นบางท่านเหมือนกันคุณผู้ฟังบางท่านก็ถ่ายรูปหน้าบ้านริมรั้วข้างนอกถนนนะคะโหน้ำสูงเกือบครึ่งรั้วก็มีบางท่านก็เป็นรูปภายในบ้านหนึ่งในนั้นมีคุณอุ้ยรวิวันจินดาเมื่อวานนี้ดีเจอึ่งเห็นคุณอุ้ยบอกที่บ้านก็น้ำท่วมเช่นกันหลายท่านเลยประสบภัยน้ำท่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ Take good care of yourself คุณตุ่นบอกว่าส่งเพลงนี้ให้ทุกท่านเลยที่ประสบภัยจาก The Three Degrees ค่ะ

พลงนี้เขาพูดถึงว่าวันหนึ่งฝนตกเอาอีกวันแดดออกนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราก็เผชิญอยู่แต่ว่าฝนมาหลายวันแล้ววันนี้แดดก็ออกนะคะแต่ว่ายังไงเขาบอกอยากอยู่กับเธอตลอดไป I wanna stay with you จาก Gallagher and Lyle The 3 Degrees นะคะ Take good care of yourself ฝากให้ทุกท่านอีก3นาทีจะบ่าย3โมงอย่างรวดเร็วเลยวันนี้วันอังคารที่29กันยายนดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นภาคบ่ายนะคะเดี๋ยวมีอีก1ชั่วโมงหลังจบข่าวสั้นช่วงต้นชั่วโมงก็ดีเจอึ๋งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันด้วยเรียวอิชิซากาโมโต้ Merry Christmas Mr. Lawrence นะคะเดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
6: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระ

0: แต่ไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมปราศภาภาครายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดประการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: แล้วพบกันนะคะ
5: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tribute to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัดเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramathiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

เริ่มกันสองเพลงคุณผู้ฟังขอมาทั้งคู่นะคะคนหนึ่งอยากฟังเพลง Smile จาก Michael Jackson เพลงที่บอกว่าไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดีร้ายยิ้มเอาไว้ก่อนแล้วทุกๆอย่างที่ดีก็จะตามมานะคะ Ryan Gosling ก็ตามมาเหมือนกันกับ Emma Stone คู่ขวัญพระเอกและนางเอกของภาพยนตร์เรื่องดัง La La Land คุณผู้ฟังขอ City of Stars นะคะก็ได้ฟังกันไปเริ่มต้นชั่วโมงที่2 Top Selection บ่ายๆของวันอังคารสุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะมาอย่างรวดเร็วค่ะวันนี้วันอังคารที่29กันยายนนะคะสุขสันต์วันอังคารกันทุกท่านแดดมาแล้วเรียบร้อยนะคะฝนน่าจะจากไปเหมือนกันนะคะคิดในเรื่องสิ่งที่ดีเอาไว้ก่อนขึ้นไปทางเหนือนะคะฝนเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยไม่ว่าอยู่แถบไหนตรงไหนจังหวัดไหนในเมืองไทยนะคะระวังฝนช่วงนี้ดูแลตัวเองและบ้านเรือนกันให้ดีด้วยค่ะได้ความห่วงใยจากทรอปิคาน่านะคะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนสำหรับการสั่งซื้อทางช่องทาง LINE AD และ Facebook นะคะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทาง LINE AD และ Facebook ช็อปออนไลน์กับ Tropicana ลดพิเศษเลยค่ะตลอดเดือนนี้เหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ซื้อครบ999บาทรับส่วนลดทันที 20% ไปเลยค่ะซื้อได้ใน LINE @tropicana oil ผ่านช่องทางนี้นะคะซื้อทุกอย่างผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมีมากมายมากจริงๆเนี่ยได้จากทาง LINE @นี้เลย LINE @tropicana oil นะคะซื้อปุ๊บนี่รอไม่นานส่งถึงบ้านเพราะว่าแผนกส่งของเราเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงหีบห่ออย่างดีนะคะคือใส่ใจในการห่อของส่งลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะก็สั่งกันที่ LINE @tropicana oil LINE มี @ sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันหรือสั่งทาง Facebook ได้โปรนี้เช่นกันเข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook ก็ได้นะคะโปรเดียวกันอีก2วันจะหมดโปรนี้ประจำเดือนกันยายนนะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะเมื่อวานนี้ดีเจอึ๋งเล่นเพลงนี้ช่วงท้ายชั่วโมงเลยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยขึ้นมาแวบๆแล้วก็มีข่าวมาพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยฟังกันไม่จบวันนี้อีกสักครั้งนี้จบแน่เพราะว่ามาช่วงกลางรายการ Bridge Over Troubled Water สะพานนี้ทอดไปช่วยผู้ที่ประสบทุกเรื่องทุกภัยนะคะ Simon and Garfunkel ค่ะ

0: อลิเซียมอร์ตันนะคะให้กำลังใจทุกท่านพรุ่งนี้ยังมีพรุ่งนี้ต้องมาตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางตะวันออกทุกวันตราบนั้นเรามีโอกาสและมีช่องทางมีความหวังได้เสมอนะคะ Tomorrow Alicia Morton ให้กำลังใจทุกท่านและ Simon & Garfunkel เพลงนี้ให้กำลังใจมากๆ Bridge Over Troubled Water ค่ะพูดถึงการให้กำลังใจให้สู้กันต่อไปนะคะก็มีโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิซึ่งเป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรตินะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2ค่ะระดมรายได้นะคะจากทุกท่านเลยและนักวิ่งนะคะผู้นิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธินะคะสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้นะคะบริเวณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีเขาแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะนะคะฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรค่าสมัครอันนี้850บาทค่ะมินิฮาฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรถ้าสนใจค่าสมัคร650บาทฟันรันเดินวิ่ง5กิโลเมตรนะคะอันนี้ค่าสมัครก็650บาทเช่นกันใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.thai.run นะคะ /thonburirun2 นะคะworldwideweb.race ขออภัย www.thai.run นะคะ /thonburi2 แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ธนบุรีรันนะคะ Facebook ชื่อธนบุรีรันหรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะโทร095-558-1556ค่ะ095-558-1556ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: Top Radio 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
5: Top Radio 93.5
0: บ่าย 3:33 นาทีเลขสวยนะคะเห็นข่าวเมื่อเช้าข่าวที่จริงๆก็ต้องเศร้าล่ะค่ะเพราะว่ายังแช่น้ำกันอยู่แถวบางกะปิแต่ว่ามีรอยยิ้มได้ในข่าวนี้เพราะว่าคนไทยนี่ปรับตัวเก่งมากๆนะคะหลายวันที่ผ่านมาแถวบางกะปิโดยเฉพาะแฮปปี้แลนด์นะคะคลองจันแถวนั้นโอ้โหน้ำท่วมสูงเอาเรื่องนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ย ปรับตัวเก่งมากๆแล้วก็พร้อมสู้ชีวิตเลยพร้อมใจกันสวมวิญญาณนักปรับตัวนะคะระดับสูงสุดค่ะกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเมื่อเราต้องอยู่กับน้ำซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะลดลงไปตลาดน้ำต้องมาก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขนสินค้าทั้งอาหารสดปลาก็มีผักสดสดขนมของกินผลไม้นะคะก็ต้องเอาใส่กล่องโฟมลอยน้ำหรืออะไรก็ได้ที่ลอยน้ำมาจัดใส่ภาชนะเก๋ๆเลยออกมาวางขายริมน้ำท่วมคึกคักเลยนะคะเกิดเป็นบรรยากาศตลาดน้ำสตรีทฟู้ดเป็น floating market ที่แถวบางกะปินะคะน่ารักดีเต็มไปด้วยสีสันของความที่คนไทยนั้นทุกสถานการณ์ไม่มียอมแพ้เห็นบอกว่าสื่อต่างชาติเอาไปลงด้วยว่ามี floating market ท่ามกลางน้ำท่วมเกิดขึ้นคนไทยเราปรับตัวเก่งยิ้มได้สู้ไวเสมอเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าอะไรจะมาเราก็ปรับตัวพร้อมสู้กันให้กำลังใจกันจริงๆนะคะRed Bone Come and Get Your Love ค่ะ

หลายเพลงสนุกสนุกที่เราคุ้นเคยทั้งสิ้นนะคะเริ่มกันด้วย Redbone เวอร์ชันเต็มๆของ Come and Get Your Love Grand Funk นะคะไม่ได้ฟังซะนานเพลงนี้ Bad Time คุณผู้ฟังหลายท่านชอบเพลงนี้เลยก็ขอให้มี Good Time นะคะไม่มี Bad Time Greg Kin Band คุณผู้ฟังขอมาตั้งแต่เมื่อวานได้ฟังวันนี้เพราะว่าวันนี้ทวงถามมาอีกครั้งหนึ่งเจ็บพอดีเพลงดังยุค 80s ของ Greg Kin Band และ Shocking Blue นะคะเวอร์ชันออริจินัลของเพลง Venus ซึ่งยุค 80s วงผู้หญิงบานานารามาจากอังกฤษนำเพลง Venus มาร้องใหม่ในแนวของพวกเธอก็เป็นแดนซ์ที่น่ารักสนุกนะคะแล้วออริจินัลเวอร์ชันเขาก็มีจังหวะเช่นกันจาก Shocking Blue นะคะวันนี้คิดถึง Venus เวอร์ชันนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยค่ะและวันนี้วันที่29กันยายนเป็นวัน National Coffee Day วันกาแฟแห่งชาตินะคะดื่มกาแฟกันหรือยังช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายแบบนี้ค่อนข้างจะบ่ายเริ่มไปในทางบ่ายแก่ๆอาจจะต้องกาแฟสัก1แก้วนะคะที่ชื่นชอบเลยกาแฟก็มีหลายแบบนะคะมากมายจริงๆแล้วก็ขนมที่ไม่หวานเกินไปสัก1ชิ้นเพราะว่าความหวานหาได้จากเพลงแถวนี้ Easy ที่คุณผู้ฟังถามถึงค่ะ

Easy Like Sunday Morning แต่ว่าเพลงนี้ชื่อ Easy เฉยๆไม่มีอะไรต่อท้ายนะคะเพลงของ The Commodores ตั้งแต่ปี1977คนแต่งเพลงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนักร้องนำของเพลงนี้แลนเนลริชชี่สมัยที่เขายังร่วมงานกับ The Commodores เพลงนี้ก็ค่อนข้างดังเลยทีเดียวในป๊อปชาร์ตของอเมริกาขึ้นถึงท็อป5เลยนะคะแล้วก็ในชาร์ตเพลงโซไม่ต้องพูดถึงเพลงนี้อันดับที่1และก็อันดับที่1ในใจของแฟนๆหลายคนที่ชอบเพลง Easy นะคะวันนี้ได้ฟังค่ะและคงจะได้เวลาดีเจอึ๋งลาคุณผู้ฟังตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วก็ติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนริศพันธุเมธามีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันทิ้งท้ายด้วยไฟในหัวใจของเราเปิดเอาไว้ Heart Light New Diamond สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
8: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมปรัชภาภาครายงาน
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
9: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4

0: ครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล
3: Спасибо.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มารับช่วงต่อจากดีเจอึ่งมัทรสโอสถานนท์วันนี้ดีอกดีใจได้เห็นแสงแดดก็เลยต้องเลือก Sunshine My Shoulders มาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกเลยเลือกเวอร์ชันบันทึกการแสดงสดของจอห์นอินเวอร์ที่รัสเซียเมื่อปี1985ครับจอห์นอินเวอร์นี่นับเป็นศิลปินอเมริกันรุ่นแรกๆเลยที่ไปเปิดการแสดงในรัสเซียและที่เหนือความคาดหมายเป็นยิ่งนักก็คือระบบบันทึกเสียงที่ดีมากๆครับเสียงชัดทั้งเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงปรบมือชัดหมดเลยแล้วก็ต่อเนื่องด้วย You Can Close Your Eyes จาก James Taylor งานจากอัลบั้มชุด One Man Band The Sound of Silence เพลงปิดท้ายคอนเสิร์ต In Central Park เมื่อวันที่19กันยายนปี1981และ Blowing in the Wind จาก Peter Paul Mary ครับก็เป็นเซตเพลงชุดแรกที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Hour อยู่เป็นเพื่อนสบายๆกันวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจสำหรับใครที่ยังคงเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ฟังเพลงเพราะๆให้สบายใจนะครับเราต่อเนื่องกันด้วยเจ้าพ่อเพลงโฟล์คทอมแพ็กสตันกับเพลงที่ชื่อ The Last Thing on My Mind ครับ

ื่อสักครู่ก็ไปฟังส่งรูปบ้านที่บางนาปรากฏว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยเข้าบ้านไม่ได้นะครับส่งกำลังใจให้ขอให้น้ำลดไวๆตอนนี้หลายพื้นที่ก็แห้งสนิทแสงแดดมาแดดมามีคุณผู้ฟังบอกว่ารู้สึกว่าพอเห็นแดดวันนี้รู้สึกเลยว่าโลกใบนี้สดใสขึ้นทันทีได้ฟังงานเพลงของ Olivia Newton-John เพลงนี้รวมอยู่ในอัลบั้มชุด Long Live Love ของเธอเป็นเพลงยุคแรกๆของ Olivia Newton-John เลยนะครับเพลงที่ชื่อ The River's Too Wide ก่อนหน้านั้นก็ได้ฟังงานเพลงของ Dan Fugerberg ที่คุณผู้ฟังแนะนำมาไว้กับ Sutter's Mill แล้วก็ได้ฟังอนักจาก Freddie Aguilera และพี่กุ้งกิติคุณเชียนสงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ได้ฟังเสียงของพี่หมิงภูสมิงหนอสวรรค์กับเพลง I'm Easy ครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดราชการพิเศษในกรุงเทพมหานครทางด่วนยังคงฟรีจนถึงเที่ยงคืนนะครับเราไปกันต่อกับงานเพลงของ Luckin' San Messina ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เพลงนี้ Danny's Song ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็ค

0: สามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟัง Music Post ทาง Top Radio FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเน็ตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
8: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
10: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
11: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทำ
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show, where true sound comes alive.
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
11: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in 1รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

สกรูเดินออกไปด้านนอกโอ้พระอาทิตย์ทำงานดีมากเลยครับวันนี้แสงแดดจัดจ้านเช้านี้เห็นแดดมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้สดใสขึ้นทันทีหลังจากที่ไม่ได้เห็นแสงแดดมาหลายวันวันนี้เป็นวันที่ฟังเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ฟังเพลง Here Comes the Sun ได้อินมากเลยบรรยากาศเหมือนที่จอร์จแฮร์ริสันบรรยายไว้ในบทเพลงนี้เลยหลังจากที่ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์มาอากาศหนาวเย็นมาในที่สุดพระอาทิตย์ก็กลับมาส่องสว่างเหมือนเดิมเราเริ่มต้นกันด้วย Here Comes the Sun จาก The Beatles แล้วก็ต่อเนื่องด้วยอีกบทเพลงของ The Beatles เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ถูกนำมาเรียบเรียงร้องใหม่ในอัลบั้มชื่อ Come Together America Salutes The Beatles ศิลปิน Country ก็มาร่วมกันร้องงานเพลงของ The Beatles ในอัลบั้มชุดนี้I follow the sun ที่เราได้ฟังเป็นเสียงร้องของเดวิดบอลครับก็ร้องได้น่ารักเลยชุดนี้จะมีเพลง All My Loving ที่ซูซี่โบเกอร์สและเชดแอตกินส์มาร้องเพลงนี้ในบัมชุดนี้พูดถึงเพลง Country วันก่อนผมเพิ่งได้ดูคลิปของ Randy Owen มาออกรายการแล้วก็ร้องเพลง Feel So Right กับกีตาร์โปร่งโอ้เพราะมากเลยครับกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งตัวเดียวเกาไปเรื่อยๆมีคีย์บอร์ดเล่นแสมๆบ้างดีมากเลยครับฟังเพราะกว่าต้นฉบับที่บันทึกเสียงในสตูดิโอเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องไปตามหาเวอร์ชันนี้เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายนวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ถือเป็นวันหยุดนะครับและพรุ่งนี้30กันยายนบุคลากรของททท.ก็จะทำงานในรูปแบบWork from anywhere ซึ่งถ้าหากว่ามีธุระปรับปังก็ยังสามารถติดต่อประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับแต่หมายเลข1672 Travel Buddy ยังคงเปิดให้บริการใช้การได้ตามปกติครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆที่1672ได้ตลอดและช่องทางข้อมูลการขอความช่วยเหลือสำหรับนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งหมายเลขก็คือ1155ตำรวจท่องเที่ยวนะครับรวมถึงสายด่วน AOT Contact Center 1722ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นก็หวังว่าคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะมีบางที่บางแห่งที่มีน้ำท่วมขังเหมือนอย่างที่บางนาที่คุณผู้ฟังแจ้งมาถ่ายรูปส่งมายังเข้าบ้านไม่ได้เลยก็ขอส่งกำลังใจให้ครับพระอาทิตย์มาแล้วน้ำน่าจะอยู่ไม่นานฟังเพลงเพราะๆให้สบายใจส่งความสุขความปรารถนาดีส่งกำลังใจส่งความห่วงใยจากสบู่เบนเน็ตครับยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนครับอาบน้ำให้สดชื่นสบายตัวต้องอาบด้วยสบู่เบนเน็ตฟองเยอะกลิ่นหอมกลิ่นหอมนี่คือหอมมากๆเลยด้วยนะครับหอมฟุ้งเลยคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อสบู่เบนเน็ตได้ตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปครับเราไปกันต่อที่
บทเพลง Shanghai Breezes มีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงเพลงนี้เพราะว่าวันนี้ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันก็เลยนึกถึง Shanghai Breezes ฉบับวงออเคสตราแล้วก็ที่เป็นนักร้องจีนร้องก็คือสันหยางหรือเฉินหยางนะครับนักร้องโอเปร่าจากจีนร้องเพลงนี้แล้วก็เป็นคนเขียนเนื้อร้องภาษาจีนด้วยShanghai Breezes จากสันหยางครับ

Feels Alright จากอัลบั้มนี่ก็เป็นเวอร์ชันต้นฉบับนะครับเดี๋ยวไว้หาเวอร์ชันที่ Randy Owen ร้องคนเดียวกับกีตาร์โปร่งได้เดี๋ยวจะนำมาเปิดให้คุณได้ฟังเพราะมากๆเลยก่อนหน้านั้นได้ฟังงานเพลงของจอห์นลินเบอร์จากเสียงร้องของนักร้องโอเปร่าจากจีนครับสัญญาณหรือชนแยงกับเพลงเชียงไฮ้ Breezesภาค2ภาษาทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนดนตรีนุ่มนวลมากๆเข้ากับบรรยากาศที่มีคุณผู้ฟังบอกว่ารู้สึกเหมือนวันนี้ยังเป็นวันหยุดก็เป็นวันหยุดจริงๆของหลายคนนะครับถนนหนทางก็ยังไม่หนาแน่นยังขับรถกันได้สบายๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ FM 93.5 ผมนฤทธิ์พันธุเมธา DJ เดนเดนเวอร์อยู่เป็นเพื่อนกับ Nissan Kicks The All New Nissan Kicks E-Power มีคนฟังบอกว่าตัวใหม่สวยนะสวยครับสีสวยถ้วยดูดีเลยแล้วก็ช่วงนี้วันนี้29กันยายนเริ่มต้นวันแรกที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับนิสสันออโต้โชว์เคสช่วงนี้ทางนิสสันของเราไปออกงานออกบูธทั่วเลยนะครับ29กันยายนถึง5ตุลาคมที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีช่วงต้นเดือนตุลาคมพูดแล้วมีความรู้สึกเหมือนอีกนานแต่จริงๆวันนี้29พรุ่งนี้30มะรืนนี้ก็วันที่1แล้วนะครับวันที่1ถึง7ตุลาคมนิสสันมอเตอร์โชว์ที่เซ็นทรัลนครปฐมวันที่5ถึง11ตุลาคมนิสสันอัพคันทรีมินิมอเตอร์โชว์ที่โรบินสันลพบุรีแล้วก็ที่เซ็นทรัลชลบุรีด้วยนะครับช่วงวันที่8ถึง14ตุลาคมใครอยู่ที่หัวหินแวะไปได้ที่ Market Village รวมถึงที่กรุงเทพ Central Eastville ครับ8ถึง14ตุลาคม Nissan Bangkok Mini Motor Show เดี๋ยวไว้จะทยอยนำมาบอกคุณผู้ฟังเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้บริเวณนั้นมีโอกาสก็จะได้แวะไปชมแวะไปสัมผัสเทคโนโลยี e-power สมาชิกครอบครัว e-power มากันครบถ้วนมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.nissan.co.th ครับการได้ขับรถที่ดีขับรถที่สนุกเป็นความสุขอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยมีหนังเรื่องหนึ่งฉากหนึ่งที่ตัวแสดงขับรถแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปด้วย I really love to see you tonight เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เขาบอกว่ามักจะคนฟังมักจะได้ยินไม่ถนัดนะครับอย่างประโยคที่ว่า I'm not talking about moving inคือโดยรวมเพลงก็จะพูดประมาณว่าวันนี้บรรยากาศดีหลังจากที่ฝนตกบรรยากาศซึมๆมาหลายวันวันนี้แดดจัดจ้านดีนะครับโลกสดใสบรรยากาศสดใสก็มีความรู้สึกนึกอยากจะเจอเธอแค่อยากเจอแค่ really love to see you tonight ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันฉันจะมา moving in ไม่ใช่และอีกประโยคหนึ่งถัดมาที่ผู้ฟังมักจะฟังไม่ถนัดก็คือ I'm not talking about moving in and I don't want to change your life ประโยคที่ร้องว่า There's a warm wind blowing the stars around เคยมีคนนึกภาพว่าลมพัดดวงดาวลอยไปลอยมาไม่ใช่นะครับมีลมพัดเย็นสบายบนท้องฟ้าก็มีดวงดาวมากมายบรรยากาศดีขนาดนี้นั่นแหละคือสาเหตุที่ว่า
I really love to see you tonightปีนี้2026ครบรอบ50ปีของเพลงนี้ครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-1 รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร 083-712-4448

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
5: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่1 Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

และวันนี้นอกจากจะไปสัมผัสตัวจริงเสียงจริงของลำโพง Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่วันแบงคอกแล้วนะครับที่ชั้น G Zone The Story วันแบงคอกคุณฟังก็ยังสามารถจะแวะไปที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ได้ด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะทดลองฟังมิติเสียงจริงแบบ Exclusive สบายๆก็แวะมาได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3นัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0851510066ครับต้องทดลองฟังเสียงจริงเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ลำโพงหน้าตาเป็นซาวบาร์ฉะไหนจะมีเสียงที่ดีได้อันนี้ต้องมาฟังเลยนะครับไดรเวอร์ลำโพงระดับท็อปเทียร์เป็นมัลติไดรเวอร์ด้วยพัฒนาโดย SB Acoustics บริษัทผู้ผลิตลำโพงให้กับบริษัทลำโพงแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกแต่ยังไงก็ต้องมาฟังเสียงจริงกันนะครับมีโอกาสขอเชิญครับใกล้จะ6โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ยินทับทิมแก้วเลยมาแล้วครับทับทิมแก้วกำลังนั่งรถบัสมาใช้เวลานานมากก็ต้องบรรเทาอาการปวดเมื่อยกันหน่อยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วที่ใช้งานง่ายที่สุดเลยเป็นที่ประทับใจของคนผู้ฟังมากบอกว่าพอได้เห็น3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสนี่แอบชมคนที่คิดเลยว่าช่างคิดมากช่วยให้ใช้งานได้ง่ายจริงๆนวดง่ายไม่เลอะมือครับยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วยสมุนไพรไทย9ชนิดจะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับพูดถึงนั่งรถไกลก็มีเรื่องของคุณแม่จะมาเยี่ยมลูกชายลูกชายก็50กว่าแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ทำงานหนักมากไม่ค่อยดูแลสุขภาพก็อ้วนปุงพลุ้ยเลยผมผมไม่ดูเลยสีดอกเราหน้าผากเถิกอีกต่างหากทีนี้แม่จะมาเยี่ยมต้องนั่งรถมาหลายชั่วโมงเลยนะครับและมาคนเดียวด้วยพ่อก็โทรมาบอกให้ลูกชายไปรับแม่ที่ท่ารถนะรับแล้วโทรบอกพ่อด้วยเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าคราวนี้แม่จะนั่งรถมาคนเดียวนั่งรถบัสมาคนเดียววันนั้นลูกชายก็ไปรับแต่ด้วยความที่ยังทำงานอยู่นะครับก็เลยไปในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหนวดเคราเฟิร์มเลยผมเผาไม่ได้หวีทำงานซ่อมรถนะครับพอรถบัสวิ่งเข้ามาลูกชายก็ขึ้นไปบนรถเลยไปรับคุณแม่ปรากฏพอขึ้นไปในรถบัสคุณแม่ก็บอกกับทุกๆคนบนรถเลยบอกว่านี่ไงลูกชายฉันคนบนรถอ้าปากหวอเลยบอกอ๋อนี่เหรอหนูน้อยโจอี้

0: สำหรับแม่นี่ลูกอายุมากขนาดไหนก็ยังเป็นหนูน้อยคนฟังก็นึกว่าหนูน้อยโจอี้จะหน้าตาน่ารักเห็นตัวจริงแล้วก็โอ้โหคุณผู้ฟังไลน์มาบอกกันหลายท่านเลยขอบคุณมากๆครับบอกว่าน้องวิวของเราคว้าเหรียญทองแบดชายเดี่ยวแล้วเยี่ยมมากแม่ได้ดูคลิปลูกออกเป็นลูกตกแล้วยังต้องเชียร์เลยในที่สุดก็คว้าเหรียญทองมาเรียบร้อยครับเราไปครบถงชาติกันสักครู่ครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย

0: 11ปีซ้อน
1: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
2: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
3: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
3: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
4: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
1: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
5: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
8: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
7: ฮะ
8: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
7: เปล่าๆนะ
8: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
9: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
6: BIAV Show, where true sound comes alive.
7: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
8: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
9: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
8: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
9: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้

0: ลาไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in 1รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

แป๊บเดียวก็มาถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับวันอังคารที่29กันยายนพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนช่วงนี้ก็เตรียมจ่ายค่ายาคูกันได้วางบินมาเรียบร้อยยาคูของเดือนนี้อย่างที่บอกครับว่าสั่งซื้อยาคูจากสาวยาคูสะดวกมากสาวยาคูก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ส่งยาคูให้เราไปๆมาๆนี่รู้จักกันเลยคุยเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนน้องแล้วก็เป็นผู้รอบรู้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นสาวยาคูนี่ต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นสาวยาคูก็จะมีความรู้ในเรื่องของยาคูเป็นอย่างดีฝั่งที่มีคำถามเกี่ยวกับยาคูก็สามารถจะสอบถามจากสาวยาคูได้เช่นเดียวกันครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในยาคูยาคูมีขนาดเดียวนะครับก็คือ80 ml ขนาดที่เราคุ้นเคยกันดีในรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์คุ้นหน้าคุ้นตากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเปลี่ยนนะครับใน1ขวดของยาคูจะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิสายพันธุ์ชิโรต้าที่มีชีวิตมากกว่า 8,000 ล้านตัวและมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถทนต่อสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารของเราได้แล้วก็สามารถทนต่อความเป็นด่างที่รุนแรงของน้ำดีได้นะครับจุลินทรีย์ชิโรต้าจะสามารถมีชีวิตรอดได้ในลำไส้ซึ่งจุลินทรีย์โปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์จะมีคุณสมบัติในการทนกรดในกระเพาะและด่างในลำไส้ที่แตกต่างกันครับนั่นก็เลยทำให้เกิดคำถามที่ว่าเราควรจะดื่มในช่วงเวลาไหนดีอย่างที่บอกครับว่าโปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์จะมีคุณสมบัติในการทนกรดในกระเพาะทนด่างในลำไส้ที่แตกต่างกันแต่ด้วยความที่จุลินทรีย์ของยาคูสามารถทนได้ทั้งความเป็นกรดในกระเพาะอาหารทนได้ต่อความเป็นด่างของน้ำดีในลำไส้เพราะฉะนั้นการดื่มยาคูของเราก็สามารถจะดื่มเวลาไหนก็ได้นะครับสะดวกมากมากดูแลร่างกายด้วยการดูแลลำไส้ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีดูแลง่ายๆด้วยการดื่มยาคูวันละ1ขวดคุณฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณครับ

2เพลงนี้เข้าคู่กันดีมากเลยนะครับบรรยากาศแสดงสดของ Elvis Presley จากอัลบั้มชุด Moody Blues กับเพลง Let Me Be There แล้วก็ต่อเนื่องด้วย Rhinestone Cowboy Glen Campbell Live at the Troubadour Club เข้ากันดีจริงๆซาวด์ดนตรีก็ดีเลยนะครับทั้งคู่เลยเหมือนกับใช้วงแบ็กอัพวงเดียวกันเลยก็เป็นแสดงสดทั้ง2เพลงด้วยมีคนผู้ฟังบอกว่ายังก็อยู่บนเวทีเดียวกันเลยใช่ไหมครับ2เพลงนี้เวลาเปิดต้องมาคู่กันเสมอได้ฟังบทเพลงในระบบเสียงยอดเยี่ยมความสมบูรณ์แบบของเสียงก็ต้องได้เครื่องเสียงชั้นดีมาถ่ายทอดด้วยนะครับวันนี้ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrated Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel นะครับสามารถสตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อและสามารถรองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ได้เวลาเซฟไฟล์เพลงเราก็เซฟไฟล์ใหญ่เลยไม่เหมือนสมัยก่อนต้องเป็นไฟล์เล็กๆหน่อยเพราะว่าพื้นที่การเก็บจะมีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของการเก็บไฟล์นี่สะดวกมากขึ้นนะครับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับออดิโอไฟล์ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างชัดเจนจะเชื่อมต่อกับทีวีก็ได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ได้นะครับมาพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh สัมผัสคุณภาพของ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ได้ที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus โทรศัพท์หมายเลข0837124448ครับ0837124448ชั่วโมงที่แล้วเล่าถึงเรื่องของคุณแม่กับลูกชายมีคุณผู้ฟังบอกว่ามีเรื่องหนึ่งส่งมาให้น่ารักมากเลยคุณแม่กับลูกชายเหมือนกันนะครับรักลูกมากเป็นห่วงลูกมากคุณแม่ก็บอกว่าแม่ไม่อยากได้ยินลูกพูดคำหยาบแบบนี้อีกนะพ่อหนูน้อยก็บอกว่าแต่แม่ครับแม้แต่เช็คสเปียร์ยังใช้เลยนะครับแม่รีบตอบทันทีงั้นต่อไปนี้แม่จะไม่ให้ลูกไปเล่นกับเขาอีก

Smokey กับ Needles and Pins ต่อเนื่องมาจาก If You Love Me Let Me Know ครับเมื่อสักครู่ได้ฟัง Let Me Be There จาก Elvis Presley ก็เลยมีคุณผู้ฟังคิดถึง If You Love Me Let Me Know If You Don't Then Let Me Go ก็แฟร์ดีนะครับฟังบอกว่าบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากเลยสดชื่นสดใสได้เห็นแสงแดดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาดีเลยครับวันนี้เราก็เปิดเพลงจังหวะดีท่วงทำนองสดใสมาฝากกันแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ยังคงเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับสักครู่ก็มีคนผู้ฟังอยู่แถวเมืองนนท์ก็ส่งข่าวมาบอกว่ามีการแจ้งเตือนพื้นที่นอกแนวขั้นกันน้ำพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองนนท์อำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยให้ยกของขึ้นที่สูงเป็นกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจส่งความห่วงใยและส่งความอร่อยของน้ำมันพืชโอลีนไปให้ด้วยจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชของคนไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทย 100% แต่มาตรฐานต่างๆขั้นตอนการผลิตต่างๆได้มาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนเลยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยและด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้น้ำมันพืชโอลีนยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยโดยเฉพาะตัววิตามินอีนะครับวิตามินอีเขาก็มีคุณสมบัติที่ช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในร่างกายได้ความอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์อีกด้วยน้ำมันพืชโอลีนก็ขอส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่ายังคงอยากฟังเพลงนี้เพราะว่าเหมือนชีวิตตอนนี้เลยติดเกาะอยู่กลางน้ำส่งบทเพลงเป็นกำลังใจให้นะครับเราจะฟันฝ่าไปด้วยกันเหมือนดอลลี่พาร์ตันและเคนนี่โรเจอร์สครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show, where true sound comes alive.
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

รุ่งนี้สิ้นเดือน30กันยายนนะครับ Little Shield ก็มีโปรพิเศษที่ร้าน Official Store Little Shield ใน Shopee บน Shopee นะครับคุณฟังจะสามารถจะเซิร์ชหาได้พิมพ์คำว่า Little Shield พรุ่งนี้วันสุดท้าย30กันยายนซื้อ Little Shield บน Shopee มีส่วนลดสูงสุด 10% นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือหรือว่าจะเป็นตัว Baby Wash ที่จะช่วยทำความสะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า Soothing Head to Toe หรือจะเป็นตัว Baby Oil ที่กลิ่นดีมากๆตัวนี้ใช้กันทั้งบ้านเลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ30กันยายนที่ร้าน Little Shield บน Shopee ซื้อครบ 1,350 บาทลด135บาทซื้อครบ 2,350 บาทมีส่วนลดให้210บาทครับผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเด็กๆเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อคุณแม่การทดสอบมาเรียบร้อยว่าไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียใช้ได้สบายใจครับ Little Shield แบรนด์ในเครือของสิริบัญชาที่คุณมั่นใจเด็กๆจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งเวลาออกไปข้างนอกEveryday Alcohol Hand Spray ติดตัวไปด้วยก็จะช่วยให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องออกไปข้างนอกไปเที่ยวกันที่ลำพูนงานนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้งานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนผมได้เห็นภาพถ่ายที่เขาแชร์กันใน Facebook สวยงามมากเลยครับงานนี้จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูนให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการเหนือจินตนาการเนรมิตย่านเมืองเก่าลำพูนให้ตระการตาด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำโดยใช้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งฮริพุนชัยถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าจัดเป็น12จุดการแสดงแสงศิลป์มหาเสน่ห์แห่งนครฮริพุนชัยนะครับโดยจะจัดแสดงตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 4:00 นของทุกวันจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้และบริเวณจุดที่1 2 3และ4นี้จะเปิดจนถึงเที่ยงคืนเลยครับมีโอกาสหรือว่าคุณผู้ฟังทางเชียงใหม่ทางลำพูนจังหวัดใกล้ๆมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนวันนี้จนถึง4ตุลาคมครับ

0: านี่ก็เก่งมากเลยแต่งประโยคนี้ขึ้นมาได้ยังไงขึ้นต้นประโยคแรกเลย I've been cheated by you since I don't know when Mamma Mia จากแอปบ้าส่งท้ายเลือกเพลงสนุกสนุกสดใสให้คุณผู้ฟังได้สบายใจคลายเครียดนะครับพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านครับคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงในยุคของเราขอบคุณมากๆครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมน

0: ังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
1: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
0: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้

0: สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลด ดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
0: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐ เกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น 131 ล้าน 2 แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Talk about everything. That is OK English Family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. For this program, we have two hosts in the radio, yes, and one is come from Australia, come from Brisbane, and another one is come from Surin Province, but now we are here, and we are ผู้ประสบภัยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ
3: ผู้ประสบภัย we are victims of a flood.
2: disaster
3: of a flood.
2: Okay, we are victim. We are victim of flood.
3: Flood victims.
2: Flood victim. Victim. Victim นี่แปลว่าเหยื่อใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ส่วน flood ก็คือน้ำท่วม
3: Yes, absolutely. We are flood victims for sure. All of us are. Anybody listening to this in Bangkok is a flood victim.
2: Not only Bangkok, you are Smut Prakan, you too.
3: Yes, เขาบอกว่าสมุทรปราการหนักที่สุด. Well, that's where I am. Anyway, we are here with OK English, and we have to, of course, introduce the incredible Onoma Gaset Pudpon. There you go.
2: ได้ยินกัน Hello, everybody. ปุ๊บปอบมือเองวันนี้ ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่า today we are recording.And now we use Zoom too because Mr. Andrew still in his house, and I am in OK Mass Studio. Is it right?
3: Yes. So you are okay in Luxi, huh?
2: For Luxi, ก็ไม่โอเคนักนะก็น้ำท่วมเมื่อวานหนักแต่วันนี้ลดหน่อย And how about your house?
3: โอเคนะแต่ว่าถนนที่อยู่ข้างหน้าก็กลายเป็นแม่น้ำแล้ว
2: โอ้ oh.
3: แล้วก็เป็นอย่างนี้มา3วันเพราะฉะนั้นเราไปไหนไม่ได้เลยเราอยู่ที่นี่มา3วันแล้วที่จริงวันพฤหัสกลางคืนล่าสุดที่ผมออกจากบ้าน so oh no on Friday morning I went to teach at ลาดกระบังแล้วฝนตกหนักมากประมาณครึ่งหนึ่งนักเรียนนักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งมาแล้วหลังจากนั้นก็ฝนไม่หยุดเลย from Friday morning until MondayUntil Monday today, it's just non-stop raining.
2: And do you have anything to eat? Do you have food enough?
3: Yes, but on Saturday, I walked down to... ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า wade. อันนี้น่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่นะสำหรับหลายคน W-A-D-E, to wade through อะไรบางอย่างก็คือเดินในน้ำ
2: W-A-T-E
3: D-E
2: D-E, W-A-T-E-D.
3: No. Huh? W-A-D-E.
2: Oh, W-A-D-E, and what? Wade.
3: Yeah, wade ก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่า wade through, ทะลุนะ คือ wade through water, ก็คือเดินในน้ำ เพราะว่าน้ำในหมู่บ้านผมก็ถึงหัวเข่า So I had to wade through the water to get to mysupermarket and to buy some things and bring them back but ผมมีเพื่อนบ้านใจดีที่มีรถสูงกำลังจะกลับผมก็เลยก็สามารถที่จะเดินที่จะขับรถที่จะเดินกลับนั่งรถ
2: กลับกับเขาได้
3: so, yes but I had to walk there but walking was okay it was just a little bit it was very wet and it was raining and theYeah, there was a lot of water.
2: Yeah.
3: A lot.
2: Yeah, I see. Because I have some accident with the flood too.
3: What happened? Tell me.
2: Yes, I would like to tell you on Saturday. Yeah, in front of my house have a water a lot, but the car, my van still go on. That's okay, no problem. I went out to buy some food to prepare because I'm not sure have a...long time to flood or not, okay? I went to the Tesco Lotus, is it right? When we come back, yes, and we choose to go straight on soil. เราเลือกที่จะไม่ไปถนนใหญ่เพราะเรากลัวเราน้ำท่วมเราก็เลยเลือกที่จะเข้าซอยปรากฏว่าคุณผู้ฟังที่รบ my husband กาหาร and the last son น้องปกป้องไป3คนพ่อแม่ลูกรถตู้1คันใช่ไหมฮะก็ขับกันเอ๊ะน้ำมันก็ท่วมเออก็ท่วมก็ไม่เป็นไรนะเอ๊ะทำไมมันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วปุ๊บกับก้าหันกับปุ๊บพ่อปุ๊บว่าเราถอยดีไหมอาการมันไม่ค่อยดีนะรถกระบะข้างหน้าเนี่ยมันสูงเกินครึ่งล้อก็แล้วรถตู้เราก็น่าจะต่ำกว่ารถกระบะนิดหนึ่งเงี้ยพี่ก้าก็กลับรถปุ๊บถอยหลังปุ๊บแล้วกำลังจะย้อนออกมาทางเดิมคุณรู้ไฟที่เคารพพอถอยหลังนั่นแหละค่ะเคลื่อนไปได้สักนิดหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดรถดับคุณผู้ฟังรถดับไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังคุณดู the water is coming inside my van แล้วน้ำก็ค่อยๆ ใช่น้ำค่อยๆเข้ามาในรถแล้วปุ๊กก็เออคือทำไมมันเย็นเท้าจังเลย น้ำก็มาท่วมขาในรถแล้วก็มองไปที่ตรงที่เหยียบเกียร์ค่ะตรงไอ้ขอโทษเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกโอ้โหน้ำท่วมค่ะเสร็จแล้วปุ๊กก็โอ้ ใช่น้ำมันท่วมพี่ก้าก็เปิดรถลงไปอะนะฮะไปเพื่อที่จะเข็นให้พ้นจากบริเวณที่ท่วมมาฮะเพราะว่ามันเป็นลักษณะคือตอนเราขับเข้าไปเหมือนมันถนนมันต่ำขึ้นเรื่อยๆแฮนดูก็เลยกลับว่าเอ้ยเราเข็นขึ้นไปเรื่อยๆตรงที่มันไม่ต่ำดีไหมพี่ก้าลงไปเข็นก่อนรอบหนึ่งคนเดียวมันก็สู้แรงน้ำไม่ได้แล้วรถก็ใหญ่ใช่ไหมปกป้องแล้วก็คือปกป้องออกจากประตูรถตู้ค่ะท่านผู้ชมมันเขาไม่กล้าเปิดประตูรถตู้นึกออกไหมแอนดูกลัวน้ำมันเข้าไปเยอะก็เปิดช่องกระจกสี่เหลี่ยมเล็กๆอะค่ะแล้วลูกชายปุ๊กคุณผู้ฟังก็ไม่ใช่คนผอมนะปุ๊กกลัวลูกติดประตูกลัวลูกติดหน้าต่างรถมากแต่ก็โอเคนะเขาก็เอาแขนออกข้างหนึ่งก่อนนะแอนดูนะแล้วพ่อเขาก็ดึงฟึดออกมาอย่างกับคลอดลูกอะฟึดออกมาแล้วเขาสองคนพ่อลูกก็ไปเข็นปุ๊กก็อยู่บนรถปุ๊กก็คุมพวงมาลัยอะเนาะคอยคอนโทรลรถแล้วเขาก็เข็นกันปรากฏว่ามันไปเจอหลังเต่าอะค่ะคุณแอนดูหลังเต่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะฮะ
3: หลังเต่า
2: ไอ้ที่เป็นเนินๆนะฮะที่กันไม่ให้รถขับเร็ว
3: hump H-U-M-P
2: yes it has a hump มันก็เป็นเหมือนหลังเต่าแล้วสองคนเขาเข็นมันก็ข้ามหลังเต่าไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีน้ำท่วมอะน่าจะเข็นไหวสองคนพ่อลูกแต่พอมีน้ำท่วมมันเหมือนกับมีแรงอัดมั้งค่ะปุ๊กก็เลยตัดสินใจลงไปด้วยพอปุ๊กเปิดประตูรถแต่รถตู้มันก็พุ่งน้ำเข้ามาด้วยคราวนี้3คนแม่ลูกเข็นกันพอแม่ลูกฟึดฟึดก็เคลื่อนนิดนึงแต่ไม่พ้นแต่มีพลเมืองดีค่ะก็มีคนที่เขาจะเดินผ่านเขาก็มาช่วยเข็นอะไรเงี้ยปุ๊กก็เลยไปนั่งตรงที่ครับอย่าถามปุ๊กว่าน้ำสูงขนาดไหนเอางี้ดีกว่าคุณแอนดูโอ้โหไม่อยากจะพูดเกือบถึงเอวเย็นก้นเลยจริงน้ำท่วมขนาดนั้นแต่ก็เข็นจนขึ้นที่จอดรถได้ปลอดภัยอะค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบexperience นะฮะตอนนี้เอาเข้าอู่ไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละ
3: เสร็จแล้วรีบไปอาบน้ำนะ
2: ใช่ๆต้องรีบน้ำเพราะกลัวโรคฉี่หนูมากๆเลยอะไรปุ๊กก็บอกปกป้องค่ะแต่เด็กๆ เขาชอบมากเลยนะฮะท่านผู้ชมน้ำท่วมนี่ไม่สะเทือนเลยค่ะอยากจะเล่นปุ๊กไล่สุดขีดเลยไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แอนดูไม่ถึง
3: Oh my gosh No for me it was like about halfHey, up to my knees. I was walking up to my knees. I'm okay. But I want to know about Rok Chinu. Is this a problem that you can get in the floods?
2: ก็ต้องปุ๊กระวังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหนูในเมืองมันก็นำเป็นพาหะนำเชื้อนะหนูในเมืองแล้วก็หนูมันก็เยอะด้วยอ่ะตามบ้านเรือนแล้วน้ำท่วมอย่างนี้ปุ๊กก็คิดเหมือนกันว่าหนูมันจะไปอยู่ที่ไหนขนาดคนยังหนีเลยแล้วไหนจะหนูไหนจะงูไหนจะตะขาบแมลงป่องสัตว์เลื้อยคลานต่างๆอ่ะมันก็คงหนีเหมือนกันกับเราใช่ไหมคุณแอนดูสัตว์เลื้อยคลาน
3: จ
2: ริงๆเราใช้คำว่าอะไรคะสัตว์เลื้อยคลาน
3: เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานไอ้ reptile R E P T I L E
2: yeah I think reptile like the people they must move or หนีใช้คำว่าอะไรคะ
3: in the waterYeah, there was เพื่อนจากออสเตรเลียโทรมาเยอะมากติดต่อเยอะเขาบอกว่าเขาได้ภาพเครื่องหมายที่เป็นจากกรุงเทพที่มีงูเอ้ยไม่ใช่งูมีงูในน้ำด้วย
2: นั่นแหละคร
3: ับเขาบอกว่ามีจระเข้ด้วยแต่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรานะ
2: ใช่ประสบการณ์เยอะมากมากมันมีคลิปที่ปุ้งเห็นนะฮะคุณผู้ฟังคนนั้นดู I can saw many cliff It's very nice. Example have one restaurant. They are sell about ข้าวขาหมู and have a long line. Have a long line. Maybe some people think, oh, he sell very good because have a long line. But in fact, he give free for everybody มีร้านข้าวขาหมูค่ะคุณผู้ฟังเขาคนต่อแถวยาวเฟ้ยเลย
3: wow.
2: แต่เขาไม่ได้ขายนะคุณนะดูเขาแจกฟรีค่ะน่ารักมากๆขอชื่นชม
3: ว้าว yes ปรบมือทันทีเลยนะ yes. สำหรับคนที่มาช่วยเหลือที่ให้ความช่วยเหลือเลย
2: อ
3: ันนี้ก็สำคัญในถ้าเรารู้จักถ้ามีเพื่อนบ้านที่สูงอายุหรืออาจจะเดินไปไหนก็ไปช่วยได้
2: ใช่คุณนันดูครับมีคุณผู้ฟังก็ถามมาว่าครัวพระราชทานภาษาอังกฤษควรใช้คำว่าอะไรครัวพระราชทาน
3: พระราชทาน
2: Food for the king ไหม Can I say like that
3: อะไรนะ What did you want to say
2: Foodform the king เดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณแอนดูเฉลยสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
1: Food Fit ภาษาอังกฤษกับ
0: OK English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
4: ์ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
5: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
6: คุณมี
7: อ๋อมีค่ะ
6: แล้วคือผม
7: อ๋อได้ค่ะ
6: ผมอยากได
7: ้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะ
6: อ
7: ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
8: โอเคไหมเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออแกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคไหม Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4
1: สนับสนุนข่าวโดย
9: กรมประมงจัดงานวันสถาปนาครบรอบ100ปีเมื่อวันที่21ถึง22กันยายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานภายในงานยังเปิดพื้นที่โอเพนเฮาส์ให้ประชาชนได้เรียนรู้ภารกิจของหน่วยงานด้านการประมงควบคู่กับนิทรรศการ100ปีกรมประมงและตลาดประมงกลางกรุงการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกรมประมงในการพัฒนาภาคการประมงควบคู่กับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาภาคการประมงไทยอย่างยั่งยืนในศตวรรษใหม
1: ่คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmassthai.com
2: Welcome back to OK English Now we talk about สถานการณ์น้ำท่วม How to say flood event
3: The flood situation
2: The flood situation Yes and have some people want to know about ครัวพระราชทาน How to say
3: This would be like a royal kitchen or I guess royal kitchen ก็ถ้าเราแปลตรงตัว royal kitchen ก็คือครัวที่อยู่ในพระราชวัง
2: oh.
3: แต่ถ้าเป็นที่แบบมีบริการ
2: น้ำท่วม
3: ให้อาหารฟรีนะอย่างนี้อะไรพวกนี้อะไร charity kitchen royal charity kitchen
2: free food from the king
3: food from the king you can say why not yeah you could say food from the king
2: yeah food from the
3: king มีครัวพระราชทานด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะอย่างแถวรามคำแหงค่ะตรงนี้ได้แอนดูรู้จักนี้ได้ใช่ไหมคะตรงน
3: ั้
2: นเป็นจุดหนึ่งที่ตั้งครัวพระราชทานค่ะประชาชนสามารถเดินเข้าไปขอรับเข้ากล่องได้เลยอะค่ะคุณอนุหลายจุดอยู่ค่ะ
3: Wow that's one okay good that's good for people who can't get outside เพราะว่าเรามีภาพด้วยจากเซเว่นที่มันกวาดหมดเลยแล้วครับไม่มีอะไรเหลือฮะ
2: พอพูดถึงภาพจากเซเว่นนะคะคุณอนุคุณผู้ฟังมันก็มีนะคนมาโพสต์ปุ๊บก็เชื่อเลยคนเราความคิดสุดยอดเขาก็โพสต์แล้วก็มันมีขนมบางอย่างที่ยังอยู่บนเชลฟ์ค่ะแล้วมันก็มีแคปชั่นเขียนว่ายังไงรู้ไหมคุณนันดูบอกว่าประชาชนได้ตัดสินคุณแล้วผมว่าโอ้ยตายคิดได้ยังไงคล้ายๆกับว่าคุณเป็นของที่แบบคนไม่ค่อยซื้ออะไรเงี้ยแสดงว่าประชาชนได้ตัดสินคุณแล้วแต่แถวบ้านปุ๊บนะเซเว่นก็หมดเกลี้ยงเลยคุณนันดู
3: อ๋อ really จริงเหรอครับ
2: ใช่เทสโก้ที่ปุ๊บไปหาซื้อของพวกขนมปงขนมปังไข่ไก่หมดเกลี้ยงเลย
3: yeahand there's a problem with ice as well. It's very difficult to get ice, น้ำแข็งนะ at this moment because, well, because of the floods, not being able to send them. But I think that I hope that if today, Monday and Tuesday is good, then maybe things will be returned to normal by Wednesday.
2: Yeah, I think it should be like that because now some place, not every place, some place the flood, the water is
3: has gone down.
2: Yes, has gone down. Yes, น้ำค่อยๆลดลง. Example, my house, the water is go down.
3: Has gone down.
2: Has gone down too. หน้าบ้านปุ๊กก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ.
3: หน้าบ้านผมก็ยังเหมือนเดิม. แต่ผมอยู่สมุทรปราการนะ.
2: อยู่หลักสี่ ปุ๊กอยู่หลักสี่นะคะ. And I would like to know if you have a flood. Yeah, you are victim of flood. Victim flood.What can you do now?
3: What can you do? Nothing. Well, it's very difficult to do anything because we have to stay at home. We can't go out. And I don't know. I guess I've done a little bit of work. I watched a lot of TV. Normally, I don't watch television, but I watched a lot yesterday. And I've read a book.
2: Yeah.
3: And done things like that, but there's a lot of work I have to do. But you, มันไม่มีใจที่จะทำงานไม่รู้อธิบายยาก
2: A lot of It's work.
3: A lot of work to do. One of our schools, they are going on Zoom teaching starting from today, so we have to arrange that. They're not teaching in classes, so they are teaching via Zoom. So we have to prepare for that. But we prepared for that already. Mm-hmm. And yeah, there's a lot of problems that are going on with that. เพราะว่าโรงเรียนของเราก็มีครูนี่กำลังจะฝนจะกำลังจะตกอีกมีเราส่งครูไปที่โรงเรียนแล้วก็หลายโรงเรียนก็ปิดใช่ไหมวันนี้
2: yep.
3: แต่บางที่บอกว่าเขาไม่ใช่ปิดเขาปิดนะแต่ว่าเขายังสอนอยู่ทางซูมซึ่ง mm-hmm. ที่จริงก็เป็นไอเดียที่ดีมากตัดโชคดีที่ช่วงนี้ด้วยก็เป็นช่วงที่หลายโรงเรียนปิดเทอมหรือสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพราะว่ามันกำลังจะปิดเทอมพอดี it's about to be the end of the school semester right
2: ไม่ no I don't agree with you บางคน
3: not for you
2: บางคนอาจจะบอกว่ามันดีนะที่ช่วงนี้ปิดเทอมหรือใกล้ปิดเทอมพวกจะบอกอะไรให้For my children's school, โรงเรียนของเด็กๆฉันนะคะสาธิตเกษตร in the program they must have the exam Monday Tuesday is it right? But now the school is postponed ออกไปสอบเป็นวันพฤหัสวันศุกร์ก็ขยายเวลาอ่านหนังสืออันนี้ปุ๊กก็ว่าโอเคแต่สำหรับม.5น้องข้าวอะค่ะคุณครูเขาเลื่อนให้ไปสอบเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะ
3: โอ้
2: แต่ประเด็นคือปุ๊กกลัวลูกปุ๊กลืมหมดก่อน คุณรู้ป่ะการเลื่อนสอบนานๆเนี่ยไม่แน่ใจว่า เด็กๆจะยังจำเนื้อหาสาระเพื่อใช้ในการสอบได้ไหม
3: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ใช่ให้เข้าใจผมเข้าใจนะมันจะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงนะครับว่าอาจจะจำไม่ได้หรือเขาต้องไปท็อปทัวร์ในครั้งหนึ่ง
2: ใช่ใช่ใช่นะแต่ว่ามันสุดวิสัยyeah do you think I am not sure can you remember on the 54เมื่อปี54 can you remember
3: yes 2010 there were the big floods yes of course
2: and I would like to know for your house yeah area your house is the same as 54 or harder
3: no this is worse because in 54 the flooding was not on the east side of Bangkok if you may remember it went to the west side they made a decision เขาเลือก east หรือ west ตะวันตกหรือตะวันออก and they decided to give it to flood the west because the airport is not far from here so the east side was not great
2: yep
3: but not as I think this is worse in some way well I don't know if it's worse but it's just as bad
2: yeah
3: กี่ปีที่แล้วนะฮะ15ปีที่แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะ
2: แต่ว่า15ปีที่แล้วคุณแม่ดูไม่เคยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ปีนี้หนักมากกว่าปีที่แล้วปี54เยอะเลยใช่ไหม
3: ปีนี้เราไปไหนไม่ได้เลยเราไม่มีyeah it's probably not as bad as 54
2: okay but for me 54 is
3: I don't know
2: really bad
3: but it's yeah I yes because you were on that side you're on the Luxi side but we were near the airport and they didn't flood the airport so we were okay
2: ใช่
3: คุณนันดูไม่น่าเชื่อนะ15ปี
2: ใช่คุณนันดูเดี๋ยวเขามีนะถ้าเกิดบ้านใครพังบ้านใครเสียหายสามารถทำเรื่องเบิกรัฐบาลได้นะผู้ประสบอุทกภัยอ่ะ
3: oh really
2: บ้านคุณมีอะไรเสียหายไหมถ้าพวกจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าบ้านคุณมีอะไรเสียหายไหม What can I say?
3: Are there is there any damage to your house?
2: Is there any damage
3: to your house?
2: To your house is there any damage in your house?
3: Yeah, in your house or to your house?
2: To your house. แล้วบ้านคุณนันดูมีอะไรเสียหายไหมฮะ
3: มีอะไรเสียหาย
2: ศาลพระภูมิ
3: ศาลพระภูมิก็โอเคแต่ว่าใต้น้ำ
2: น้ำท่วมศาลพระภูมิบ้านคุณนันดูแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ
3: สิ่งที่เรื่องที่แบบน่าเสียดายมากที่สุดก็คือไม่สามารถพาหมาไปเดินทุกเช้าหมาก็ต้องนั่งอยู่ในที่แคบ4วันแล้ว
2: คุณไม่พามันไปว่ายน้ำออกกำลังกายอ่ะไหนๆเดินไม่ได้ก็ให้มันว่ายไปเลย
3: อันนี้เหตุผลที่ตัวเหม็นเลยทั้งคู่เลยเนื่องจากว่า
2: ไปเล่นน้ำ
3: เขาไปเล่นในน้ำแน่
2: ใช่ใช่บางทีนะคุณผู้ฟังคะ sometimes I think the children and dog it does not different they love to
3: they love the water they love to play in the water exactly yeah, that's very true
2: ใช่ไม่ต่างกันเลยลูกปุ๊กค่ะน้องปกป้องค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหตาลีตาเหลืองนึกว่าอะไรวิ่งหารองเท้าบูทค่ะจะไปลุยน้ำให้ได้พ่อบอกโอ้โหลูกสู้มากเลยลูกอะไรเงี้ยโอ้ก็เอาให้อยู่แต่หน้าบ้านแต่ก็ดูเขาไปวิ่งดูปลาค่ะไม่รู้ปลามันมาจากไหนคุณนันดูลูกปลาตัวเล็กๆค่ะเหมือนปลาสอดปลาสร้อยเงี้ยวิ่งว่ายไม่ใช่วิ่งว่ายกันโอ้โหเด็กน้อยก็ไปวิ่งไล่จะจับกันอะไรเงี้ย
3: อันนี้คือความสุขของเด็กแน่ๆเลย this is such a happiness for children
2: Yeah, so I agree with you. แต่ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเราใจเดียวกันนะเราประสบภัยด้วยกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะคุณแอนดูเนาะ
3: Yes, I think for everybody who is suffering at the moment or cannot get out of their house, just remember that it will be over soon. It will be over. And yes, we have to do a little bit of cleaning up. มันจะสกปรกนิดนึงแต่ว่าอีกแป๊บนึงก็เสร็จแล้ว It won't be long.
2: ถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้นะคุณนันดูคุณผู้ฟังปุ๊กขอร้องเพลงนี้เลยค่ะคุณเจนเจนนะฮะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะ ให้กำลังใจให้กำลังใจกันสู้ต่อไปนะคุณผู้ฟัง
3: Yes absolutely I totally agree yes
2: วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะแอนดูนะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการ
0: OK English Family
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
10: See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
11: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
12: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
11: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
12: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
11: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
12: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
11: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00
12: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
13: ความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญบริษัท OKMask บริการดูแลงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล PR เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่สังคมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครอบคลุมทุกสื่อรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละหน่วยงานธุรกิจเพราะเป้าหมายของคุณคืองานสำคัญของเราต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนึกถึงเราบริษัท OKMask จำกัด02-618-7781-4
14: ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะเครื่องนึ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรหมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรหมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรหมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัท OKMask จำกัด
15: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
16: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
15: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
16: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
15: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
17: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
16: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและ

0: คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่ง

0: ชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
1: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันเขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 นถึงเวลา 0:00 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 นถึง 0:00 นเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูทปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
3: ด้านสารลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภท มาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซับซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
3: นางสาวรธิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DE เผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014และ2022โดยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำเสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
8: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายาม ดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
9: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวเงี้ยครับเราแก้จุดนี้มาทำงานบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
7: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3ต่อ2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2ต่อ0เซตด้วยสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโน่มอร์โชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0ต่อ2เซตด้วยสกอร์4ต่อ6และ2ต่อ6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
12: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงศ์ดำเนินรายการครับนำเสนอเรื่องของสถานการณ์โลกครับอัปเดตกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 และ FM 95.5 เมื่อวานพูดเรื่องของความทะเยอทะยานโดนัลด์ทรัมป์กับการยึดครองกรีนแลนด์ของสหรัฐอเมริกาและก็มีการตกลงก่อให้เกิดดีลกันแล้วในช่วงเวลาล่าสุดนะครับกับผู้นำแล้วก็ทางฝั่งของเดนมาร์กเนี่ยนะที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยกรีนแลนด์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรและภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองครับและก็ขณะเดียวกันก็คลายความกังวลว่าอเมริกาจะก้าวร้าวไปมากกว่านี้ในการใช้กำลังทหารเข้าบุกยึดครองด้วยดีลที่อารมณ์อร่วยทำให้การเข้าไปควบคุมกรีนแลนด์นั้นเป็นไปได้ด้วยวิธีทางที่ค่อนข้างสันติครับอีกหนึ่งฟากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความทะเยอทะยานของอเมริกาในการที่จะเข้าไปยึดครองเช่นกันในยุคที่ไม่น่าเชื่อว่ายังคงหลงเหลือเซนติเมนต์ของการเป็นจักรวรรดินิยมแบบนี้นะครับก็คือเวเนซุเอลาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์หมายปองจะให้เป็นแหล่งความมั่นคงพลังงานของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ประเทศแห่งนี้นั้นมีพลังงานฟอสซิลฟิวหรือว่าน้ำมันเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะและทำให้ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลังจากที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการบุกเข้าจับกลุ่มนิโคลัสมาดูโรแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเข้าไปยึดน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาแล้วนะครับรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรจะมาส่องโดนัลด์ทรัมป์กับความทะเยอทะยานในการเข้ายึดครองน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลากันครับคุณผู้ฟังครับเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแล้วนะครับว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยและประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาเดนซี่โรดริเกซทำดีลข้อตกลงให้สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมน้ำมันสำรองกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลได้แล้วรายละเอียดอาจจะยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่าดีลนี้จะเกี่ยวพันกับ17แหล่งน้ำมันสำรองสำคัญในเวเนซุเอลารัฐบาลสหรัฐอธิบายนะครับว่าจะร่วมมือกับหุ้นส่วนบริษัทธุรกิจเอกชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากพลังงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ข้อตกลงกับเวเนซุเอลานะครับดีลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้นี่คือข้อความที่โดนัลด์ทรัมป์เขียนเอาไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อฉลองการประกาศครั้งนี้อะไรที่พูดและอะไรทำให้ดีลใหม่มีความหมายสำหรับความสัมพันธ์สหรัฐเวเนซุเอลาเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะมาดูกันในส่วนนี้ครับรายงานดีลเกี่ยวกับ 65,000 ล้านบาร์เรลของน้ำมันสำรองเวเนซุเอลาในปี2023รัฐบาลสหรัฐประเมินครับว่าเวเนซุเอลามีน้ำมันสำรอง 303,000 ล้านบาร์เรลแต่นักวิเคราะห์บางท่านนะครับก็บอกว่ามีคำถามเหมือนกันว่า 65,000 ล้านบาร์เรลที่ทำประกาศอาจจะไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงคาดการณ์ครับว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจทำให้เกิดมีสีสันขึ้นมานะครับว่ามันจะช่วยติดเครื่องยนต์เศรษฐกิจสหรัฐแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็วิจารณ์ว่า 65,000 ล้านบาร์เรลนั้นไม่มีอะไรมากเลยมีความสำคัญเพียงนิดน้อยเท่านั้นเป็นแค่ปริมาณที่โดนัลด์ทรัมป์แน่ใจว่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งมีผลอย่างไรต่อการจัดการน้ำมันสหรัฐตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าดีลมีปริมาณมากกว่า2เท่าของน้ำมันสำรองของสหรัฐนี่คือสิ่งที่โดนัมพูดเขามั่นใจว่าดีลนี้เนี่ยมีน้ำมันมากมายเหลือเกินนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีมากขนาดนั้นรัฐบาลสหรัฐประเมินนะครับว่าน้ำมันสำรองสหรัฐเนี่ยทุกวันนี้กำลังลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 46,000 ล้านบาร์เรลในช่วงสิ้นปี2024เพราะฉะนั้นดีลนี้ 65,000 ล้านบาร์เรลนั้นก็สูงกว่าน้ำมันสำรองสหรัฐนะครับจะเป็นการปูทางสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐอย่างสำคัญเลยทีเดียวรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปฏิบัติการต่อน้ำมันสำรองมีการใช้จ่ายน้ำมันเร่งด่วนเพื่อช่วยให้แน่ใจในการใช้น้ำมันภายในประเทศนั้นมีความมั่นคงไม่ขาดแคลนไปได้แต่สต็อกน้ำมันก็ลดน้อยลงไปนะครับด้วยน้ำมันเพียง289ล้านบาร์เรลอยู่ในที่จัดเก็บที่ออกแบบให้จัดเก็บได้มากถึง714ล้านบาร์เรลก็คือค่อนข้างเกือบจะเข้าขั้นแห้งขอดแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ชี้นะครับว่าดีลวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจะช่วยฟื้นฟูสถานการณ์น้ำมัน สำรองของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงไปทุกขณะเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1982เลยครับในปีนี้ครับปี2026เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเกินจริงของเวเนซุเอลาและความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหรัฐนะครับเพราะนับตั้งแต่ปี2013เวเนซุเอลานำโดยประธานาธิบดีสังคมนิยมนะครับนิโคลัสมาดูโรผู้ซึ่งเพิ่งจะถูกจับกุมไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยและเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าทำการเลือกตั้งที่ขัดแย้งและลงโทษขั้นรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดนัลด์ทรัมป์และนิโคลัสมาดูโรนั้นปะทะกันบ่อยครั้งทรัมป์เนี่ยกล่าวหาผู้นำเวเนซุเอลาว่าส่งพ่อค้ายาเสพติดเข้าไปในอเมริกาขณะที่มาดูโรก็กล่าวหาทรัมป์เหมือนกันว่าเป็นพวกแทรกแซงต่างประเทศเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของเวเนซุเอลาอยู่เรื่อยไปความขัดแย้งของทั้งสองผู้นำนั้นมุ่งหน้าสู่จุดที่ยากที่จะประนีประนอมได้มกราคมปีนี้ครับเรือรบสหรัฐเคลื่อนมาอยู่นอกชายฝั่งเวเนซุเอลาและโดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งการลักพาตัวนิโคลัสมาดูโรรวมถึงสั่งจำคุกผู้นำท่านนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยมาดูโรนั้นรอการไต่สวนข้อหาเกี่ยวพันกับยาเสพติดและการค้าอาวุธณศาลนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่สหรัฐโจมตีเวเนซุเอลานั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็หนุนอดีตรองประธานาธิบดีให้ขึ้นมานะครับโรดริเกสเนี่ยเป็นผู้นำรัฐบาลเวเนซุเอลาคนใหม่แต่เธอเองก็ไม่ได้เอนจอยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เพราะสหรัฐนั้นยังคงควบคุมการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไม่มีข้อกำหนดมีการวิจารณ์ประเด็นรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กดดันโรดริเกสเนี่ยให้เชื่อฟังแล้วก็ทำตามความต้องการโดยใช้คำขู่นะครับว่าหากเธอไม่ทำอะไรที่ถูกต้องเธอกำลังจ่ายราคาที่แพงมากและบางทีอาจจะมากกว่าที่นิโคลัสมาดูโรจ่ายสิ่งนี้ทำให้เธอไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยครับกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การปฏิบัติที่มีต่อผู้นำคนนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เองก็สนับสนุนมากับมือด้วยอะไรที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์นะครับอ้างกรณีน้ำมันเวเนซุเอลาก็เข้ายึดครองด้วยทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมและความชอบธรรมใดๆก็ตามที่ประชาคมโลกเขามองไว้ผู้เชี่ยวชาญประนามนะครับการแทรกแซงเวเนซุเอลาว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอ้างว่าแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลานั้นเป็นเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศในอเมริกาใต้นำไปสู่การโจมตีวันที่3มกราคมโดนัลด์ทรัมป์และพันธมิตรเนี่ยโต้แย้งนะครับว่าการใช้น้ำมันเวเนซุเอลาเป็นของสหรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์ในยุคต้นของการสำรองน้ำมันในประเทศนั้นบ่งบอกว่าเวเนซุเอลาปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อบริษัทเอกชนของสหรัฐที่เข้าไปช่วยให้กิจการน้ำมันเวเนซุเอลานั้นกระเตื้องขึ้นมาได้โดยประนามความพยายามของรัฐบาลเวเนซุเอลานะครับที่ปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรจะทำก็คือยึดนะครับทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันเอกชนอเมริกาเนี่ยเข้ามาเป็นของรัฐหรือ nationalization เนี่ยอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกยึดครองไปเป็นของรัฐบาลเวเนซุเอลาก็เปรียบเสมือนการยึดทรัพย์สินของสหรัฐโดยพลการนั่นเองครับนี่คือข้อที่โดนัลด์ทรัมป์อ้างนะครับว่าเวเนซุเอลานั้นสมควรแล้วที่จะโดนยึดครองน้ำมันสำรองไปในช่วงปีนี้แล้วก็พอกันทีนะครับกับการที่อเมริกาจะลุ่มอล่วยธันวาคมปีที่ผ่านมาครับโดนัลด์ทรัมป์สั่งบล็อกนะครับรอบประเทศเวเนซุเอลาเลยคือไม่ให้เวเนซุเอลานั้นขายน้ำมันได้เพราะว่าแหล่งน้ำมันนั้นเป็นแหล่งรายได้สำคัญและเป็นเส้นโลหิตใหญ่ของเศรษฐกิจเวเนซุเอลานะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกล่าวหาเวเนซุเอลาต่อไปว่าขโมยแหล่งน้ำมันจากสหรัฐนะครับที่ปรึกษาของทรัมป์สตีเฟนมิลเลอร์เรียกการกระทำว่าเป็นขโมยที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่งคั่งและทรัพย์สินของคนอเมริกันแต่สิ่งนี้แตกต่างจากมุมมองของประชาคมโลกครับเพราะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นให้อธิปไตยแก่ประเทศเหนือทรัพยากรของพวกเขาและปกป้องมันจากการถูกขูดรีดจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าทรัพย์สินใดๆที่เวเนซุเอลามีก็เป็นความชอบธรรมของประเทศแห่งนี้ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองครับครั้นพอสงครามสหรัฐอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยเกือบ1ใน5ของน้ำมันโลกแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั้นเดินทางผ่านช่องแคบนี้ก่อนที่จะเกิดสงครามครับการปิดช่องแคบส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกรวมทั้งในสหรัฐนะครับ ซึ่งผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะออกไปเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีนี้สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมเดี๋ยวจะมาดูกันในช่วงหน้าครับว่าดิวน้ำมันสหรัฐเวเนซุเอลาครั้งนี้เนี่ยมีความหมายอะไรต่อวอชิงตัน
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีให้มีใครต้องเจ็บ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้ระหว่างรับโดนัลด์ทรัมป์ยังคงควบคุมแหล่งน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาแล้วก็รวมถึงควบคุมทิศทางการเมืองนโยบายผ่านการข่มขู่ผู้นำคนใหม่ก็คือโรดริเกสนะครับโดยวอชิงตันเนี่ยควบคุมแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลาแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการตักตวงผลประโยชน์นะครับในช่วงที่จะถึงก่อนวันเลือกตั้งกลางเทอมครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่เมืองแลนเวแกนต์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเวเนซุเอลาเรากำลังเอาน้ำมันจำนวนมหาศาลจากเวเนซุเอลาแล้วก็เราทำได้นะครับมอบความเจริญยิ่งใหญ่แก่พวกเขาด้วยเรากำลังเอาน้ำมันจำนวนมหาศาลจากเวเนซุเอลาขณะเดียวกันเราก็ได้มอบความเจริญที่ยิ่งใหญ่แก่พวกเขาด้วยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสายเหี่ยวครับนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์มองว่ากรอบการดีลน้ำมันคือชัยชนะนะครับของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์อเมริกาต้องมาก่อนหรือว่าอเมริกา first แสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความชัดเจนมากในการที่จะผลักดันแนวทางอเมริกา first policy รักษาน้ำมันสำรองให้มีความแน่นอนไว้และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำโดยยืนยันนะครับว่าดีลน้ำมันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมแก่เวเนซุเอลาด้วยนะครับเพราะข้อตกลงนั้นจะช่วยเพิ่มการลงทุนเอกชนให้เข้าไปในประเทศเป็นการก่อร่างสร้างเศรษฐกิจเวเนซุเอลาและเดลซี่โรดริเกสนะครับผู้เป็นผู้นำคนใหม่ของเวเนซุเอลานะครับตอบสนองดีลนี้อย่างไรในเทเลแกรมของเธอเรียกร้องข้อตกลงประวัติศาสตร์โดยระบุว่ามันจะก่อผลสำคัญคือฟื้นคืนชีพของชาติเราจะอำนวยความสะดวกนะครับการไหลเวียนสำคัญด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและประกอบสร้างใหม่ในโครงสร้างสำคัญเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเวเนซุเอลาเนี่ยต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจมานานแล้วนะครับอันเป็นเหตุให้ขาดแคลนซัพพลายขั้นพื้นฐานและก่อให้เกิดเงินเฟ้อคนเวเนซุเอลาเกือบ8ล้านคนต้องย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาครับเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วนะครับกับการกดขี่ทางการเมืองที่มีอยู่ในระบอบเผด็จการรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงตามมาข้าวของราคาแพงว่างงานกันทั่วๆและยังมีการคอร์รัปชันของรัฐบาลอย่างชนิดที่ไม่เกรงใจใครเลยเนี่ยนะครับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในอุตสาหกรรมของรัฐบาลรวมทั้งภาคน้ำมันและเหมืองแร่ทำให้คนนั้นต้องสิ้นหวังต่อประเทศแห่งนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่เศรษฐกิจตกต่ำมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกประเทศก็คือการแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงของสหรัฐนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวเนซุเอลาอย่างสำคัญเลยแต่ในยุคของโรดิเกรสยุคนี้นะครับเธอรณรงค์การลงทุนเอกชนในอุตสาหกรรมเธอต้องการที่จะสร้างประสิทธิภาพและก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในขั้วตรงข้ามจากความผิดพลาดที่เวเนซุเอลาเคยเดินมาในอดีตครับรัฐบาลของเธอประเมินว่าดีลวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจะเป็นภาษีรวม209,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะทำให้เวเนซุเอลาได้มานะครับซึ่งเงินเหล่านี้และจะได้อีก100,000 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปรัฐบาลเธอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้สำรองน้ำมันนะครับนาน100 ปีเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เวเนซุเอลาจะได้ในทางเศรษฐกิจ100 ปีนี่ยาวนาน1 ศตวรรษเลยนะครับไม่ต่างจากลัทธิล่าอาณานิคมหรือเปล่านะครับวอชิงตันเนี่ยมีประวัติยาวนานเรื่องการแทรกแซงในลาตินอเมริกาอยู่แล้วและโดนัลด์ทรัมป์ก็อ้างว่าการแทรกแซงนะครับแล้วก็การครอบงำลาตินอเมริกานั้นเป็นเหมือนกับนิวแฮมเชียร์ตะวันตกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมอนโรด็อกทรีนหรือการยึดครองทรัพยากรที่ทำในช่วงการล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับก็คือมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยใช้วิธีการในการเข้าครอบงำแล้วก็ครองทรัพยากรของประเทศที่ตกเป็นผู้ถูกล่านั่นเองครับถ้าจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคล่าอาณานิคมกลับชาติมาเกิดในสหรัฐอเมริกาก็คงจะไม่ผิดนักเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้จงใจจะเข้าไปครอบครองน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแต่มีอีกหลายประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าที่ใดที่มีสำรองน้ำมันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องการทั้งนั้นเลยในปี2011นะครับทรัมป์เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าควรใช้กำลังทหารขุดเอาน้ำมันจากประเทศอื่นเสียทีและพูดถึงการแทรกแซงลิเบียด้วยว่าน่าจะเป็นช่องทางในการที่อเมริกาจะได้น้ำมันสำรองนั้นมาด้วยรวมถึงการอ้างนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเข้ายึดครองอิรักเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของแผนการนี้พอถึงเทอมที่2ครับโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความตั้งใจเหมือนกันที่มีต่ออิหร่านและสุดท้ายก็นำมาสู่การเข้าโจมตีอิหร่านนะครับปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เอาน้ำมันนี่แหละครับคือยุคที่จะบอกว่าเป็นยุคของการมุ่งสู่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแท้จริงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจที่เริ่มที่จะไม่ค่อยศรัทธาหรือว่าเชื่อถือในความร่วมมือระหว่างประเทศหรือกรอบการรวมตัวที่จะนำมาสู่ความมั่งคั่งร่วมกันการค้าเสรีนะครับการลงทุนที่เสรีการเคลื่อนย้ายไปมาของทรัพยากรที่เสรีนั้นกำลังจะกลายเป็นอดีตไปในแง่ของอุดมการณ์ของผู้นำของโลกในยุคนี้ครับที่ผ่านมานั้นอาจจะเหนื่อยหน่ายแล้วเหลือเกินนะครับกับการที่เปิดเสรีแล้วเนี่ยทำให้ประเทศของตัวเองเนี่ยต้องเสียประโยชน์กันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยถึงเวลาที่จะต้องเอาคืนสักทีหนึ่งนะครับสมควรแล้วที่จะต้องรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ก่อนกับส่วนคนอื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงถ้าเป็นไปได้ก็ใช้กำลังบังคับเข้าครอบครองเลยนะครับแล้วก็ตักตวงเอาทรัพยากรเหล่านั้นเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งให้กับประเทศชาติของตนเองไว้ก่อนละครับเมื่อถึงเวลานั้นเดี๋ยวค่อยมาออกแบบระบบกันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ระบบใดๆก็ตามที่มันจะมีเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ serve national interest นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้นำมหาอำนาจหลายๆประเทศนำโดยโดนัลด์ทรัมป์ขยับขึ้นมานะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเราเองต้องอยู่ในโลกลักษณะนี้ให้ได้และต้องปรับตัวให้ได้จริงๆในความขัดแย้งในความระแวงแล้วก็ในการแข่งขันที่เกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เริ่มที่จะแอบอิงเข้าสู่ฝากของฝั่งขวามากขึ้นทุกทีแล้วในวันนี้นี่คือเรื่องราวของ World in Perspective ในวันนี้ครับกับวรรณชัยจิตที่วงต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
9: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
8: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
10: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
10: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
12: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่12

0: 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
2: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รายการที่จะทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องราววัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกในอันซีนวาวาย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำขอประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pin pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความ
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน ร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
11: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วหลังเกิดฝนตกหนัก

0: มูลตะกั่วลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกั่ว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

หลากหลายเรื่องราวที่ผู้หญิงควรรู้ในรายการย่อหญิงโสภาทาง FM 93.5 MHz Facebook Fanpage ย่อหญิงโสภา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายาวหญิงโสภามาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้เราพบกันในค่ำคืนของวันอังคาร29กันยายน2569เผลอแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงปลายเดือนแล้วค่ะพรุ่งนี้30กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับปิดงบประมาณหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่ว่าเอกชนก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นสิ้นธันวาหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการในแต่ละบริษัทด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในวันนี้ค่ำคืนนี้รายการยอยิงโสภามาพบกันนะคะก็ยังคงนำเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตข่าวสารเรื่องของการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ก็เข้าสู่สถานการณ์ภาวะปกติแล้วสามารถที่จะเดินทางสัญจรได้ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ยังมีในบางพื้นที่นะคะที่น้ำยังคงท่วมสูงซึ่งยังรอการระบายแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือกันต่อไปค่ะในบางพื้นที่นะคะเห็นบอกว่าการระบายน้ำยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทางด้านของการเฝ้าระวังหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำนะคะได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ปัจจัยหลักๆนะคะก็เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงแล้วก็ดันระดับน้ำทะเลให้สูงขึ้นค่ะประกอบกับในช่วงเวลาที่มีมวลน้ำหลากจากทางตอนบนนะคะของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ลำน้ำสายหลักพร้อมๆกันนั้นเกิดน้ำเยอะนะคะก็เลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะแล้วก็เสี่ยงที่จะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนะคะลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายหลักทั้ง4สายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่ง4สายนี้ตอนนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนแล้วนะคะใครที่อยู่บริเวณติดลุ่มน้ำระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วนะคะส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังเฝ้าระวังผลกระทบเป็นพิเศษก็จะเป็นบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็แนวฟันหล่อที่ยังไม่มีแนวคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางที่สำคัญที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรด้วยนะคะอย่างเช่นถนนสายหลักเลยใจกลางกรุงเทพมหานครสุขุมวิทค่ะแล้วก็มีถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2สายสำคัญที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะคะส่วนจังหวัดอีก8จังหวัดที่ได้มีการแจ้งเตือนให้ระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงแล้วนะคะก็จะมีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็อาจจะต้องเร่งตรวจสอบพวกกระสอบทรายแนวที่จะมายกกั้นน้ำนะคะไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆยกขึ้นที่สูงนะคะส่วนใครที่ขับรถในช่วงน้ำท่วมแล้วก็เกิดปัญหาป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมนะคะหลายคนกังวลเลยค่ะนอนไม่หลับเลยทีเดียวจะทำยังไงดีฉันจะเสียตังค์ไหมหรือว่าเอาใบอะไรมาแปะก่อนดีนะคะหรือว่าเอาทะเบียนอันอื่นมาก่อนได้ไหมต้องฟังค่ะไม่ต้องไปแจ้งความใดๆทั้งสิ้นป้ายทะเบียนหลุดหายไม่ต้องแจ้งความนะคะคุณผู้ฟังสามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีเอกสารที่นำไปก็คือเล่มทะเบียนรถเล่มจริงหรือจะเป็นสำเนาก็ได้ในกรณีที่มีประกาศช่วยเหลือพิเศษช่วงน้ำท่วมนะคะอันนี้เฉพาะช่วงน้ำท่วมนะใช้สำเนาได้แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ100บาทพร้อมกับค่าคำขออีก5บาทรวมเป็น105บาทค่ะอันนี้ต่อแผ่นป้ายนะระหว่างรอป้ายใหม่นะคะทำยังไงก็คือพกใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบกที่ออกมาให้เรานี่แหละแทนป้ายทะเบียนชั่วคราวไปก่อนค่ะแต่ว่าห้ามทำป้ายกระดาษมาติดนะหรือนำป้ายคนอื่นมาติดไม่ได้เด็ดขาด ท่านจะมีความผิดนะคะห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารราชการปลอมเพราะฉะนั้นมีโทษค่ะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่10,000บาทถึง100,000บาทแล้วก็มีความผิดตามพรบ.รถยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกฎหมายนะคะใครที่ขับรถก็อ่ะตามนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบายหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆก็จะช่วยเหลือท่านค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ทำใจแล้วก็อย่าเครียดนะคะคือถ้าบอกว่าไม่เครียดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับทุกท่านเลยค่ะที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะคะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะกับยอหญิงโสภาแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าค่ะอัปเดตเรื่องสุขภาพกันกับผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับเยาหญิงโสภาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องสุขภาพเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้กันหน่อยค่ะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีบรรยากาศแบบเศร้าๆเหงาๆนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างเดี๋ยววันนี้มาฟังกันค่ะเรามีนักจิตวิทยาจากมีเซ็นเตอร์คลินิกคุณทิมมี่นะคะจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรและทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะส่งผลอะไรกับสุขภาพเราบ้างไปฟังกันในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
2: อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมฝนเนี่ยตกลงมาแล้วอารมณ์ที่ทุกคนจะพูดคล้ายๆกันคือรู้สึกเหงา
3: จริงบางทีเนี่ยเหมือนกับว่านั่งอยู่ดีๆเนี่ยพอฝนตกเนี่ยบางคนโอ้โหจากอารมณ์นี่เปลี่ยนเลย
2: มิวสิกวิดีโอขึ้นค่ะ
3: เขาว่าฝนมันทำให้คนเหงาน
2: ะคะเพลงมาแล้วหนึ่งหลบลิขสิทธิ์ได้นะคะน้องดิฉันเก่งมากเลยนะคะ
3: เล่นกันไปได
2: ้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคำตอบทางจิตวิทยากันค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณทิมมี่นะคะเบญญรัตน์จันทร์ปลิ่งนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกในประเด็นจริงไหมฝนเนี่ยทำให้คนเหงาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมี่
4: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยคุณมี่เหงาไหมคะ
4: อาจจะหงุดหงิดมากกว่ารถติด
2: จริง
3: รถติดแล้วคุณมี่หงุดหงิดมากกว่า
2: อ๋อใช่เลยค่ะคืออย่างแถวแถววิภาวดีเนี้ยค่ะจะไม่ค่อยตกนะคะ4โมงยังไม่ตกค่ะ4โมง15ก็ยังไม่ตกค่ะ4โมงครึ่งปั๊บมาเลยค่ะฝนราชการ
3: สแกนนิ้วได้ปุ๊บตกทันที
2: นะคะ
3: ซึ่งก็เราก็ไม่รอดหรอกนะ
2: อารมณ์เดียวกันกับคุณมี่ก็ตกอีกแล้วบ่นกันไป
4: ใช
2: ่ค่ะแล้วทำไมฤดูฝนหรือเวลาฝนตกเนี่ยถึงทำให้คนรู้สึกว่ามันเหงามันเปล่าเปลี่ยวเหรอคะเหตุผลมันมีอะไรบ้างคะคุณมี
4: ่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าฝนนะคะมันส่งผลต่อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาศึกษามาค่ะเราพบว่าตัวบรรยากาศขนาดฝนตกมากกว่าค่ะที่ทำให้คนบางคนรู้สึกเหงาหรือมีความรู้สึกเนกาทีฟขึ้นมาได้ไม่ใช่เหงาอย่างเดียวอาจจะเศร้าหรืออาจจะอะไรเงี้ยได้ค่ะเป็นเพราะอย่างที่บอกเขาเมื่อกี้เนาะมันเป็นบรรยากาศที่สังเกตค่ะฝนตกมันจะเกิดอะไรขึ้นคะฟ้าครึ้
2: ม
4: ใช่ไหมคะ
2: มน
4: ลังแสงลดลงแสงน้อยลงและทุกอย่างดูเงียบดูแบบว่าดูไม่รื่นเริงเหมือนตอนแสงเยอะอย่างเงี้ยค่ะพลอยเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ร่างกายเราหรือสมองเราถ้าสมมติไปพูดถึงเรื่องกลไกสารเคมีในสมองนะคะทำให้สารเคมีสมองบางตัวค่ะลดลงค่ะพอตัวนั้นลดลงเนี่ยทำให้อารมณ์มันรู้สึกเอ้ยอ่อนไหวง่ายเหลือเกินรู้สึกเหงาเหลือเกินรวมถึงบางครั้งพอฝนตกอะค่ะเขาเรียกว่าความมืดหรือบรรยากาศอะไรที่เราบอกค่ะมันทำให้สารเคมีตัวนึงที่เมื่อกี้มันลดน้อยลงเนาะกับอีกตัวนึงมันเพิ่มขึ้นเมลาโทนินเคยได้ยินไหมคะ
2: ค่ะ
3: ครับ
4: นั่นนะคะร่างกายหลั่งเมลาโทนินมากขึ้นค่ะทำให้เราง่วงนอนค่ะมันก็เลยผสมกันไปกลายเป็นว่าทำไมบางคนเหงาบางคนง่วงนอน
3: ผมว่าตอนนี้เมลาโทนินในร่างกายผมเนาะ
2: เศร้าซึมขึ้นมาเลยค่ะคุณดิมมี่ยิ่งค่ะ
4: เศร้าซึมรวมถึงบรรยากาศค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะพอบรรยากาศมันเงียบมันเหงาเนาะทุกคนก็เริ่มแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นพออยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะโฟกัสตัวเองมากขึ้นพอโฟกัสตัวเองเสร็จมันก็จะเป็นเรื่องราวเดิมๆเป็นเรื่องอะไรที่อยู่ในหัวเสียงในหัวเราบางเรื่องนะคะมันก็จะชัดขึ้นมา
2: บรรเลง
3: ตกเหงา
4: ท
3: ัน
4: ทีใช่ค่ะเหงาคือมันรวมถึงเมื่อกี้ที่มีการเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับฝนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะฝนบวกกับอย่างที่เราบอกว่าทำไมพอมีฝนแล้วเศร้าคนอื่นถึงเศร้าหรือพอมีฝนแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าว่ะมันเศร้ามันเหงาและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราเจอนะคะก็คือพอฝนตกเสร็จแล้วเราไปไหนไม่ได้ค่ะรู้สึกเหมือนติดกับดักหรือไม่อยู่ในที่ทำงานไม่อยู่ในที่บ้านก็อยู่ในรถนอกจากหงุดหงิดนอกจากอะไรแล้วรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เจอคนมันเลยอัด
2: เหมือนแบบการคอนเนคกับโลกภายนอกมันเงียบลงแล้ว
4: ใช่ค่ะกลายเป็นเราคอนเนคกับตัวเองเยอะเกินไปอ่ะค่ะ
3: รู้สึกเหมือนกันที่คุณมี่บอกเมื่อกี้คือกำลังจะถามพอดีเลยว่าไอ้ถ้าเกิดว่าผมมองโลกแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นรูปธรรมนะครับแบบตรงๆเลยแบบก็คือเหมือนกับว่าพอฝนตกเนี่ยเราไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยก็คือต้องอยู่ในที
2: ่
3: ใช่ต้องอยู่ในที่ที่เดียวซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือว่าจะไปเจอใครก็ไม่ได้จะ ออกไปวิ่งกลางแจ้งก็ไม่ได้หรือไปทำงานก็ยังลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขาดการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นทำให้เราเนี่ยอย่างที่คุณมี่บอกก็คือมันอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยมันยิ่งเหมือนแบบตอกย้ำไปขยายชัดขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยพอฝนมันเคยมีแบบพวกหนังหรือแบบบางคนนะครับเขาบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันทำให้เกิดอันนี้เป็นอีกฟิลนึงนะเหมือนเป็นอารมณ์เปลี่ยว
2: Oh, อ
3: ารมณ์เปลี่ยว
2: เลย
3: โอ้แล้วมันทำให้เกิดความเสี่ยงว่าสมมติว่าผู้ชายกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่2ต่อ2เนี่ยมันก็มีความเสี่ยง
2: ด้วยความที่โดดเดี่ยวรู้สึกเปลี่ยวเหงาทั้งคู่คนเหงาสองคนมาเจอกันในวันฝนตก
3: ใช่อันนี้คุณมีมองว่ายังไงบ้างครับ
4: มีส่วนค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าฝนจะส่งผลต่อคนแต่ละคนที่ต่างกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดเนาะว่าสมมติว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยกันในวันฝนตกบรรยากาศมันได้ละเงียบๆเงาๆทุกอย่างมันแบบว่าเสียงมันเงียบมันไม่มีความคึกกระคึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำได้
3: ไ
4: ม่
3: มีกิจกรรมอะไรทำ
4: ได้แล้วก็อาหารมาเจอหน้ากัน
3: ใช่ไหม
4: ตามธรรมชาติค่ะสั่งกินมาสปาร์กันง่ายอย่างเงี้ยค่ะจะอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเช่นถ้าสมมติเราคุยกันเหมือนในละครน้องเขาจะพูดว่าในกระต๊อบยังฝนตกอ่ะในกระต๊อบ
2: บรรยากาศมาแล้ว
3: ใช่อย่างอื่นก็ออกไปไหนไม่ได
4: ้ก็มีส่วน
3: ไม่ได้คนอื่นก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคุณมี่คะอย่างมันเกี่ยวกันไหมคะว่าสมมติว่าคือเรื่องจริงเลยล่ะอย่างคนเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มีโซเชียลมีเดียแล้วก็คอนเนคกับคนตลอดเวลาแล้วก็จะไปนู่นไปนี่แล้วพอฝนตกปั๊บทุกอย่างมันหยุดนิ่งมันเหมือนเรากลับไปอยู่กับตัวเองมากแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกเหมือนอะไรที่มันถูกกดทับอยู่มันขึ้นมาในช่วงเวลาที่แบบเราอยู่คนเดียวอันนี้บรรยากาศมันมีผลด้วยไหมคะ
4: ใช่ค่ะบรรยากาศนี่แหละค่ะเป็นตัวดีเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมคะเราอยู่คนเดียวเราอยู่ตัวคนเดียวปุ๊บแล้วบรรยากาศที่เราไปไหนไม่ได้บวกกับบรรยากาศสิ่งที่เราไปไหนไม่ได้บวกกับบรรยากาศเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่อะไรที่มันเข้ามามันจะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นความสุขสักเท่าไหร่อะค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยเหงาจังเลยมันอย่างนี้น่าจะสมมติคนมีแฟนเนาะสมมติว่าเห็นเพื่อนมีแฟนอ๋อน่าจะมีคนอยู่ด้วยบางคนก็โอ้โหเหงาจังเลยไม่มีแบบมันไม่มีอะไรทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบรรยากาศบวกกับประสบการณ์ค่ะจะทำให้คนเราอ๋อเป็นอย่างนี้จะทำยิ่งทำให้คนเราต่างกันแต่ถ้าบางคนนะคะเขาเล่นเขาบอกว่าเมื่อกี้ชอบโซเชียลเนาะเราเล่นโซเชียลเยอะๆแล้วเขาชอบโซเชียลที่แบบไม่ต้องเจออย่างเงี้ยค่ะการที่ฝนตกก็อาจจะเป็นข้อดีของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้มีคนมาโซเชียลกับเขาเยอะขึ้นเพราะว่าไปไหนไม่ได
2: ้ทุกคนตอบไลน์เร็วแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะ
4: คะไปไหนไม่ได้ใช่
2: ค่ะคุณอีกคำถามนึงค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้หลายๆคนอาจจะเป็นโดยเฉพาะแบบคนที่อาจจะอยู่คนเดียวหรือเราจะมีวิธีการจัดการอารมณ์แบบนี้ให้กลับมาฝนตกเดี๋ยวก็หยุดแล้วเราหากิจกรรมอะไรที่ตอนนี้ทำแล้วรู้สึกอุ่นใจในวันที่ฝนตกแบบนี้คุณไม่มีคำแนะนำไหมคะ
4: มีค่ะอย่างเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าบางทีบรรยากาศมันก็ใช่ใช่ไหมคะที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวลองเขาบอกว่ามันมีผลงานวิจัยที่บอกว่าให้ลองเปิดไฟที่บ้านให้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มให้รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้มืดหม่นนะหรือการมาสมมติว่าเราชอบฟังเพลงตอนฝนตกคนที่ชอบฟังเพลงช้าใช่ไหมคะลองเปลี่ยนมาฟังเพลงที่เร็วขึ้นหรือมาทำอะไรที่เราต้องขยับตัวเช่นโอเคถือโอกาสดีอยู่ที่บ้านจัดของละกันจัดของแล้วกันเอ๊ะหรือทำอะไรดีนะที่เราไม่ได้นั่งนิ่งๆเพื่อจมอยู่กับความคิดหรือความรู้สึกตัวเองตอนนั้นนะคะได้หรือตอนนี้เรามีโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าติดต่อกันได้ตลอดเวลาเนาะคุยกับเพื่อนผ่านโทรศัพท์ผ่านการวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านอันนั้นไปก่อนได้เพราะฝนตกมันไม่ได้ตกตลอดเวลาค่ะมันตกแค่ช่วงเดียว
2: อย่างกุ้งเนี่ยอาจจะใช้ได้กับหลายๆคนนะคะคือเวลาฝนตกแล้วอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกมันเริ่มนี่คือจะชงอะไรร้อนๆ ชาร้อนโกโก้ร้อนมันจะรู้สึกดีมากนะเพราะว่ามือเท้าหรือบรรยากาศมันจะดูเย็นๆพอได้ความอบอุ่นไปอ่ะมันก็ทำให้เรามันก็เป็นวันก็ดีนะบรรยากาศดีๆฟังเพลงสนุกๆแล้วก็แบบจิบโกโก้จิบชาแบบเนี้ย
3: เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคำแนะนำเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับ
4: หรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาว่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นทำอะไรที่เป็นงานที่ต้องใช้สมาธิเนาะก็เหมือนแบบว่า เอาตลอดทั้งวันไม่มีสมาธิเลยคนจอแจมากเอ้ยตอนนี้เป็นเสียงฝนจะสังเกตดีๆว่าฝนเขาจะเป็นเสียงที่เป็นแบบว่าถ้าไม่ใช่พายุนะคะเขาจะเป็นเสียงที่มันสม่ำเสมอบางคนทำให้คนอื่นใช่บางคนจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยมันแบบมันผ่อนคลายมันทำให้ความกังวลลดลงอย่างเงี้ยค่
2: ะ
4: ก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับผมอาจจะลงลึกลงไปอีกนะครับ
2: ยังไง
3: จะโทษดินโทษฟ้าโทษเดือนโทษดาวก็กระไรอยู่นะฮะทีนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหรือว่าบางประเทศเนี่ยคือแทบจะไม่มีแสงแดดเลยนะในบางฤดูเนี่ยผมอยากรู้คุณมี่ว่าคือถ้าสมมติว่ามันเป็นที่เราเนี่ยแหละมันไม่ได้เป็นที่สภาพอากาศหรืออย่างอื่นปัจจัยภายนอกเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นที่เราเนี่ยแหละเราจะมีวิธีคิดยังไงครับให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวไม่เศร้าหรือว่าเป็นคนที่ร่าเริงได้ในทุกสถานการณ์ทุกสภาพอากาศ
4: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเป็นที่เราแปลว่าเราอาจจะมีความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างหรืออยู่ในภาวะอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: อย่างแรกเลยค่ะถ้าสมมติเรารู้ตัวค่ะเราต้องไปหาคุณหมอก่อนไปหาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะเพื่อให้เขาช่วยในเรื่องนี้เสร็จแล้วกลับมาค่ะถ้าเป็นการดูแลตัวเองเนาะก็คือเราอย่างที่เมื่อกี้แอบบอกไปแล้วค่ะว่าเราต้องไม่อยู่นิ่งอะค่ะไม่ว่ายังไงกันแต่เราต้องแบบว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปกับอารมณ์เช่นบางคนก็บอกโอ้ยร้อนมากเลยอยากนอนไม่อยากทำอะไรแล้วฝนตกก็โอ้ยตกฝนตกเบื่อไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนสรุปแล้วตอนไหนอยากทำอะไรถูกไหมคะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องปรับความคิดเราค่ะปรับพฤติกรรมเราหลังจากที่เราได้รับการรักษาแล้วเราอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างของเรานิดนึงว่าบางทีดูแต่ละฤดูอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรา 100% แต่ต้องเป็นตัวเราเองที่จัดการตัวเองแต่ถ้าถามว่าฤดูมีส่วนไหมมันมีการศึกษาที่บอกค่ะว่ามันมีส่วนจริงๆนะคะต่อให้เราจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยหรือไม่ป่วยเลยมันก็มีผลค่ะ
3: ก็คือคำแนะนำคุณมี่ก็คืออย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามต่อให้หิมะตกหรืออะไรก็ตามก็คือการไม่อยู่นิ่งพยายามหากิจกรรมทำเพื่อที่จะทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านหนีไหมฮะ
4: ไม่ปล่อยให้ตัวเองดิ่งหรือพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
2: นะก็เป็นเรียกว่าเป็นเคล็ดลับหรือเป็นอย่างน้อยคำแนะนำเนี้ยก็อาจจะทำให้ใครหลายคนนะคะออกจากความรู้สึกนั้นได้นะแต่อย่าลืมอันนี้ความสัตย์จริงข้อเท็จจริงคือฝนตกก็หยุดได
3: ้ฝนตกก็เดี๋ยวก็แดดออก
2: ใช่ถูกต้องอย่างมันก็คล้ายๆกับเช้าวันใหม่ที่เวลาเราออกไปรับแสงแดดแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกสดใสน่าจะเหมือนกันมันก็เป็นอารมณ์นึงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านไป
3: จริงจริงอย่างนี้ถ้าขยายความจากที่คุณกุ้งบอกครับคุณมีก็คือถ้าสมมุติว่าฝนตกแล้ววันนึงเราก็จะเห็นแดดออกหรือบางทีถ้าเกิดว่าไม่มีฝนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นสายลุงก็ได้นะถ้าเราพยายามหาข้อดีของบรรยากาศหรือว่าฤดูที่คิดว่าทำให้เหงาทำให้เศร้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทำตรงนี้ได้เนี่ยคุณมีแนะนำไหมมีหรือว่าแนะนำทำอะไรบ้างไหมครับ
4: อันนี้วิธีนี้เขาเรียกว่าการมองมุมมองที่แตกต่างออกไปเนาะหรือการมองหาข้อดีของมันเนี่ยเช่นเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่าฝนตกแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยทำให้เราเห็นสายรุ้งแล้วเพราะว่าหน้าร้อนเราไม่เห็นสายรุ้งแล้วถ้าคนชอบเดินป่าเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้เขียวมากเลยนะรู้สึกสวยขึ้นมารู้สึกมีความสุขขึ้นมาอันนี้ค่ะพยายามมองหาข้อดีของมันไม่ใช่ว่ามองว่าโอ๊ยฝนตกไปทำงานสายแน่เลยเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวน้ำท่วมเลยแต่ฝนตกมันก็มีอะไรบางอย่างที่ดีนะเช่นทำให้เราได้ตื่นก่อนหรือเปล่าทำให้เราได้รีบไปเฮ้ยอากาศมันก็เย็นขึ้นน้ำมันไม่ได้อบอ้าวเหมือนวันอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องเปิดแอร์ประหยัดไฟอีก
4: การมองมุมมองอื่นๆนะคะเป็นเรื่องที่ดี
2: นะก็เอาไปปรับกันดูบางทีมันก็อยู่ที่การมองฝนน่ะถ้าอยู่บ้านอยู่โอ๊ยกำลังนอนเข้านอนฝนตกโอ๊ยเย็นสบายหลับสบายแต่ถ้าอยู่บนรถโอ๊ยรถติดอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยมันฝนมันแปรเปลี่ยนไปตามบริบทที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้ามองใหม่ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยฝนเนี่ยก็ไม่ได้เหงาเสมอไปมีอารมณ์อื่นเข้ามาได้นะคะ
3: ใช่
4: อย่างน้อยถ้าอยู่ในรถนานๆเราได้ใช้เขาเรียกว่านะใช้อะไรในรถที่เราไม่เคยได้ใช้เลยเยอะขึ้นนะเราแค่ขับไปขับมาเฉยๆเอ้ยวันนี้ฉันได้เล่นหน้าจออาจฉันได้นู่นได้นี่ได้อยู่กับรถคันนี้ของฉันเยอะอันนี้ก็มองได้นะคะ
3: มันเหมือนทฤษฎีนี้เลยอ่ะคุณมีคือมันเหมือนกับเราเทียบนะคือฝนคือวิกฤตแต่ว่าในวิกฤตเนี่ยก็มีโอกาสอยู
2: ่
3: แล้วก็ถ้าเทียบกันก็ที่คุณมีบอกเมียว่าถ้าสมมติว่ารถติดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรถติดทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นในโทรศัพท์เราได้คุยเราได้อ่านบางอย่างในโทรศัพท์มากขึ้นหรือฝนตกทำให้เรา ไม่ต้องเปิดแอร์อะไรเงี้ย
2: ถูกหรือ
3: ไม่บางที
2: เออบางทีกลับบ้านกับสมมติกลับบ้านกับเพื่อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้สนิทกันบางทีรถติดไปเนี่ยได้คุยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนโอ้บางทีได้เปิดใจกันค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ย
4: ค่ะก็ดีเต็มเลย
2: โอ้จริงนะคือมันก็มีข้อดีอยู่แล้วที่สำคัญก็คือถ้าถึงที่หมายก็โอ้โหระหว่างทางก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าใช้เวลาในรถมากขึ้น
3: ครับ
2: นะโอเคนะคะก็ถือว่าฝนเนี่ยทำให้คนเหงาได้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็หยุดเหมือนกันก็เหมือนกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณทิมมี่มากเลยนะคะคุณเบญญรัตน์จันเปล่งนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกให้มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณมี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาฝนมาจะเหงาจะเศร้ายังไงก็ตามนะคะอัปเดตเรื่องชีวิตตัวเองก็อย่าลืมนะคะทำตัวเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็อยู่กับโลกใบนี้ให้มีความสุขมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วรายการเยาว์หญิงโสภาส่งท้ายกับหลักใจสุขใจธรรมะก่อนนอนค่ำคืนนี้ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
5: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการเป็นประจำเช่นเคยที่จะมีพระคุณเจ้าจะได้นำข้ออัดข้อธรรมมาส่งท่านสาธุชนทั้งหลายให้เข้านอนหลับฝันดีในค่ำคืนวันนี้เพื่อให้เช้าในวันพรุ่งนี้จะได้มีเรี่ยวแรงกำลังสติปัญญาในการเผชิญกับชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีคุณค่าและความหมายเรายังอยู่ในเรื่องราวของมงคล38ประการเราได้เดินทางมาถึงมงคลข้อที่3แล้วคือมงคลคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่าลืมนะว่ามงคลนั้นมี2สายมงคลมีกับมงคลธรรมเวลามีกิจการงานหรือพิธีต่างๆเราจะได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมากำชับว่าในงานนี้จำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้จำเป็นจะต้องเตรียมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เตรียมไม่ได้ไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแล้วจะไม่เป็นมงคลนี่เรียกว่ามงคลสายที่หนึ่งเรียกว่ามงคลสายมีมงคลสายที่สองไม่ได้ให้ความสำคัญกับว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเป็นมงคลธรรมต้องประพฤติปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลจะได้เกิดเป็นมงคลถ้าจะให้ดีจะต้องมีพร้อมกันทั้งสองส่วนคือมงคลมีกับมงคลธรรมโดยเฉพาะบรรดาสายมูทั้งหลายนะท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจคำว่าสายมูคือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเรื่องเล่นลับพลังงานบางอย่างเรื่องเทพเทวดาในการสนับสนุนเกื้อกูลหรือช่วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นก็มักจะไปบูชาสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายอะไรก็จะขอกล่าวให้ข้ออัดข้อธรรมไปในแนวเดียวกันเลยมงคลข้อที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็พยายามที่จะพูดให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจข้ออัดข้อธรรมให้ได้มากแต่ว่าบางทีความเป็นพระพูดยังไงก็ไม่พ้นประตูวัดนะญาติโยมสาธุชนบางคนนี่ได้ฟังก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าเป็นพระพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้พระพูดนะพูดยังไงก็ไม่พ้นประตูวัดบูชาคนที่ควรบูชาหมายความว่าอย่างไรความหมายของการบูชาข้อที่หนึ่งความหมายของการบูชาอะไรเป็นสิ่งที่ควรบูชาแล้วเหตุผลทั่วไปที่เกี่ยวกับการบูชานี่ประเด็นสามหลักจะได้มีหลักในการจับเอาไว้จะได้ไม่ได้ฟังแล้วก็จับต้นสายปลายเหตุไม่ได้ความหมายของการบูชาการบูชาเราก็มักจะไปนึกถึงว่าจะต้องเอาดอกไม้ไปประดับแท่นพระจุดธูปจุดเทียนนะ ธูป3ดอกดอกไม้ประดับประดาถวายไว้บนหิ้งพระแล้วก็สาธุใส่หัวนะอันนี้ก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถูกไหมแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดฉะนั้นการปฏิบัติตามหลักของศาสนาพุทธเป็นหลักปฏิบัติที่เน้นให้เห็นถึงเหตุถึงผลมีหลัก3ประการในการบูชาเพราะคำว่าบูชานั้นความหมายแรกก็คือประการที่1คือการยกย่องประการที่2คือการบูชาด้วยสิ่งของประการที่3คือการนับถือคำว่ายกย่องก็ได้แก่การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนหรือเชียร์นะเราจะสนับสนุนใครหรือเชียร์ใครก็หมายความว่าเราบูชาคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้แทนเลือกพ่อผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.เลือกกรรมการก็เป็นลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้งฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ไตร่ตรองให้ดีๆแล้วกันอย่าได้ไปบูชาคนผิดก็แล้วกันการเลือกแสดงว่าเราได้เห็นดีเห็นชอบเทิดทูนบูชาก็คือการบูชาด้วยการยกย่องนั่นแหละหรือแม้แต่การสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นการบูชาอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันการบูชานั้นก็ไม่ใช่เฉพาะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การบูชานั้นคือการมอบใจไว้กับคนที่เราบูชานะอันนี้มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในเมืองตักกศิลาเมื่อนานแสนนานมาแล้วไอ้หนุ่มคนหนึ่งก็ไปเรียนที่สำนักเมืองตักกศิลาที่เมืองตักกศิลานั้นก็จะมีคณะนะที่จะให้เลือกเรียนหลายคณะนะคณะอักษรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิศวกรแต่ไอ้หนุ่มคนนี้เลือกที่จะเรียนคาถาเวทมนต์นะคือหมายความว่าเรียนคาถานี้ก็จะเป็นการเรียนเสกสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพอันนี้สายที่หนึ่งเป็นสายแก้สายผูกก็คือเสกฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะต้องเสกให้ตายได้ด้วยนี่เพราะฉะนั้นไอ้หนุ่มคนนี้ก็ไปเรียนเพียงแค่สายเดียวก็คือสายเพียงแค่ว่าอาคมเฉพาะเสกให้ฟื้นคืนชีพแต่ว่าไม่ได้เรียนในการที่จะให้ตายนะมีเฉพาะวิชาปลุกอย่างเดียวนะวิชาที่ทำให้ตายเนี่ยไม่ได้เรียนมาด้วยก็เข้าป่าไปกับเพื่อนอีก 4-5 คนพอเข้าไปก็ไปเจอเสือนอนตายไอ้หนุ่มคนนี้ก็อยากจะลองวิชาเดี๋ยวก็จะคุยขี้โม้ให้เพื่อนอีก 4-5 คนได้ฟังว่าเรานี่สามารถที่จะเสกนี่ให้เสือเนี่ยฟื้นคืนชีพได้เราเรียนมาแล้วไอ้คนที่สองก็ได้เหรอพี่มันจะได้เหรอเอาได้เรียนมาเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าไอ้คนที่ไปด้วยก็สนับสนุนกันเด้อดีเหลือเกินสนับสนุนอยากดูอยากลองท้ายสุดไอ้หนุ่มคนนี้ก็เลยตัดสินใจเสกวิชาปลุกเสือพอปลุกเสือขึ้นมาได้เสือมันก็พอได้ชีวิตคืนมามันก็งัวเงียงัวเงียเยื้องกลายมองหน้ามองซ้ายมองขวาด้วยความที่ตายมาหลายวันนะอย่าไปถามว่าทำไมศพไม่เน่านะโยมอันนี้เป็นนิทานฟังให้มันเป็นนิทานนะนิทานก็ฟังให้มันเป็นนิทานนะก็ไม่ได้กินอาหารมาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นไอ้หนุ่มที่เพิ่งเสกมานี่ก็ยืนอยู่ข้างๆก็เลยจัดการตะปบก็เลยตายกันทั้งหมดเลย4-5คนที่เล่านี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกก็ที่เล่าก็เพราะว่านี่แหละคือเหตุผลของการบูชาคนที่ไม่ควรบูชาฉะนั้น ประการต่อมาการนับถือก็คือการยอมรับนับถือนะการยอมรับนับถือเพราะว่าการบูชานั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่มีอยู่ในใจใจของคนที่ควรบูชาญาติโยมสาธุชนที่สดับรับฟังอยู่ก็เลือกดีๆแล้วกันว่าเราจะยกย่องบูชานับถือใครอย่างไรเพราะมันก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตมีผลต่อความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวในชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดไตร่ตรองให้ดีในทุกๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านเจริญพร
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
7: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
15: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
16: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
15: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
18: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
13: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษา

0: ภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะโดยตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะคุณผู้ฟังคะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าในวันที่จิตใจของเราเนี่ยว้าวุ่นหรือว่าเหนื่อยล้าการได้หันกลับมาจัดระเบียบข้าวของในบ้านเนี่ยกลับช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบลงได้อย่างน่าประหลาดใจเลยล่ะค่ะดังนั้นค่ำคืนนี้นะคะพลอยใสก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาค้นหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมเราถึงควรจัดบ้านและการเคลียร์พื้นที่ส่งผลดีต่อชีวิตของเราในมิติไหนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าในวันที่จิตใจของเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันเหนื่อยล้าซะเหลือเกินการที่เราได้กลับมาที่บ้านมองไปยังข้าวของที่อยู่ในบ้านแล้วก็ทำการจัดระเบียบข้าวของในบ้านเนี่ยจู่ๆมันก็ทำให้จิตใจของเราสงบลงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีได้อย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะดังนั้นนะคะค่ำคืนนี้พลอยสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมเราถึงควรจัดบ้านของเราแล้วก็การเคลียร์พื้นที่ในบ้านเนี่ยส่งผลดีต่อชีวิตของเราในมิติไหนบ้างค่ะในเชิงจิตวิทยาและอารมณ์นะคะบ้านที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับกระจกสะท้อนภาวะจิตใจของเรานั่นแหละค่ะการที่เราได้จัดบ้านนะคะจะช่วยลดการสะสมของสิ่งกระตุ้นทางสายตาทำให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนในเชิงของกายภาพแล้วก็สุขภาพของเรานะคะการที่เราจัดข้าวของเช็ดฝุ่นเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกไปจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองค่ะรวมไปถึงไรฝุ่นและก็เชื้อราด้วยทำให้คุณภาพอากาศในบ้านของเราดีขึ้นลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการมือไปโดนสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่กระจัดกระจายมีอยู่เต็มบ้านไปหมดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการสะดุดสิ่งของในบ้านได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในเชิงการบริหารเวลาแล้วก็การเงินเนี่ยการจัดบ้านก็จะช่วยให้เราได้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะมันจะช่วยทำให้เราไม่ซื้อของซ้ำซ้อนประหยัดเวลาในการค้นหาของแล้วก็ช่วยให้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าการจัดบ้านไม่ใช่แค่การทำความสะอาดพื้นที่นะคะแต่เป็นการจัดระเบียบความคิดและคืนพลังบวกให้กับตัวเราและความคิดของเราด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาโยนความวุ่นวายที่เจอมาทั้งวันทิ้งไปแล้วแล้วมาเติมพลังใจด้วยบทเพลงเพราะๆที่พลอยใสนำมาฝากกันดีกว่าค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการจัดบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อเนื่องจากเรื่องการจัดบ้านหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมคะนั่นก็คือทำไมเราถึงไม่กล้าทิ้งของที่ไม่ใช้สักทีทำไมเราจะต้องเก็บมันเอาไว้ให้เต็มบ้านเก็บสะสมมันอยู่แบบนั้นเก็บมันจนหมดอายุเก็บจนมันใช้งานไม่ได้แต่เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ยังที่จะตัดใจทิ้งมันไม่ได้สักทีในทางจิตวิทยานะคะคุณผู้ฟังสิ่งนี้เรียกว่าความผูกพันทางอารมณ์กับวัตถุค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotional attachmentสิ่งนี้นะคะมักจะทำให้เราไม่ได้มองสิ่งของเป็นแค่วัตถุธรรมดาเฉยๆแต่เรามองมันเหมือนเป็นกับความทรงจำที่ผ่านมามันเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนที่ให้สิ่งของเหล่านั้นมาค่ะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่มีความสุขในอดีตเพราะฉะนั้นนะคะการทิ้งของเหล่านั้นจึงทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทิ้งความทรงจำอันมีค่าเหล่านั้นไปเราจะต้องตัดขาดหรือว่าทำให้เราลืมช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่คนคนนึงให้สิ่งของเหล่านั้นกับเรามาค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของความเสียดายและความกลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะหลายๆท่านนะคะมักจะมีความคิดที่ว่าเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ใช้ในวันข้างหน้าหรือว่ามีเอาไว้ดีกว่าไม่มีบางท่านก็รู้สึกเสียดายเงินที่เคยซื้อมาทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะเราไม่ได้หยิบจับของชิ้นนั้นมานานเป็นปีแล้วด้วยซ้ำค่ะพฤติกรรมนี้นะคะหากปล่อยไว้นานโดยที่ไม่จัดระเบียบตัวเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้บ้านกลายเป็นคลังเก็บของที่ไร้ประโยชน์ของที่หมดอายุแล้วก็สร้างภาระทางจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่ามีสิ่งของชิ้นไหนบ้างที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้หยิบจับไม่ได้สนใจมันมานานเป็นปีแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกเรื่องของการแยกขยะกันค่ะส่วนตอนนี้เราไปฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์กันก่อนค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและรากฐานของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบสานจึงทรงสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริมุ่งให้ราษฎรสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำทั้งการนำมาประกอบอาหารใช้เป็นยาพื้นบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนวทางพระราชดำริดังกล่าวได้ต่อยอดสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์ซึ่งใช้ป่าและพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับคนและสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยจึงมุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงสืบต่อไป
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการราตรีประดับดาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเราตกผลึกและตัดสินใจที่จะจัดบ้านและคัดแยกของที่ไม่ใช้แล้วนะคะขั้นตอนสำคัญถัดมาเลยก็คือการแยกขยะค่ะซึ่งพลอยใสเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเราควรที่จะแยกขยะยังไงซึ่งการแยกขยะนะคะมีประโยชน์มหาศาลทั้งต่อตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะการที่เราแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบแล้วก็ยังช่วยให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะนะคะทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยังช่วยนำทรัพยากรกลับมารีไซเคิลได้ใหม่ลดการใช้พลังงานแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะสำหรับเทคนิคการแยกขยะเบื้องต้นค่ะสามารถแบ่งง่ายๆออกเป็น4ประเภทด้วยกันได้แก่ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้เศษใบไม้ซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะเช่นขวดพลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมและแก้วค่ะซึ่งเราควรจะทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็พับให้แบนก่อนที่จะทิ้งค่ะขยะประเภทต่อไปนะคะคือขยะอันตรายค่ะเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟกระป๋องสเปรย์แล้วก็ขวดยาค่ะเราควรที่จะแยกใส่ถุงตั้งหากแล้วก็ติดป้ายบอกให้ชัดเจนด้วยค่ะส่วนประเภทที่4นะคะก็คือขยะทั่วไปค่ะซึ่งก็คือขยะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิลค่ะเช่นซองขนมพลาสติกห่อสินค้าหรือว่ากระดาษชำระค่ะดังนั้นแล้วเมื่อคุณผู้ฟังพอจะทราบถึงประเภทของขยะแล้วก็อย่าลืมแยกขยะให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะจะได้ง่ายต่อทั้งตัวเราแล้วก็พนักงานที่เก็บขยะด้วยค่ะเห เห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าการเริ่มต้นจากการจัดบ้านเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นแล้วก็ใส่ใจกับการแยกขยะเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็ช่วยดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวก็หวังว่าสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้หันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลบ้านของตัวเองนะคะตอนนี้พลอยใสจะต้องขอตัวลาไปก่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีเด็ดใจที่จะมาพบปะกับท่านผู้ฟังนะคะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์แล้วก็บทเพลงเพราะๆฟังสบายๆนำมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้องฝนสรัญญาสิทธิพลที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะช่วงนี้ก็ยังต้องส่งกำลังใจนะคะส่งความห่วงใยไปถึงทุกท่านที่ประสบกับอุทกภัยนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยบางบ้านน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะไม่ลดแต่บางบ้านก็อาจจะลดลงแล้วบางบ้านน้ำแห้งแล้วแต่ว่ายังจะต้องมีการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านแล้วยังมีเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะคะเรื่องของรถที่ถูกน้ำท่วมเราจะจัดการยังไงดีวันนี้มีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังค่ะน้ำท่วมเนี่ยนอกจากจะทำให้ข้าวของเสียหายแล้วหลังจากน้ำลดยังทำให้บ้านสกปรกอีกด้วยโดยเฉพาะน้ำท่วมที่มาพร้อมกับโคลนที่กำจัดยากแถมยังมีกลิ่นอับค่ะวันนี้นะคะดิฉันไปรวบรวมข้อมูลมาว่าเราจะทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมยังไงให้บ้านกลับมาสะอาดน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะวิธีทำความสะอาดโคลนน้ำท่วมนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ระบายกลิ่นเหม็นอับออกไปค่ะขนย้ายของออกจากพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้พลั่วตักดินโคลนออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสายยางฉีดน้ำหรือไม้ปาดน้ำฉีดหรือกวาดโคลนที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปทั้งนี้นะคะหากว่าไม่มีอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถใช้ผ้าขนหนูทำเป็นผ้าลากน้ำแทนได้ค่ะผสมคลอรีน1ซีซีต่อน้ำสะอาด1ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วพื้นบ้านหรือบริเวณที่ต้องการแล้วใช้น้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกถูให้ทั่วแล้วก็ขัดออกค่ะจากนั้นใช้น้ำร้อนราดคราบสกปรกออกหรือว่าจะใช้น้ำยาทำความสะอาดขัดซ้ำอีกรอบก็ได้แล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูตามความเหมาะสมกับวัสดุปูพื้นด้วยนะคะโดยทดสอบทำความสะอาดกับจุดเล็กๆก่อนเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายค่ะหากว่าเป็นพื้นที่ปูพรมนะคะก็ควรจะนำพรมไปทิ้งทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งก่อเชื้อราในบ้านในภายหลังค่ะวิธีทำความสะอาดเชื้อรานะคะหากว่าในบ้านมีเชื้อราบนพื้นหรือผนังหลังน้ำลดควรทำความสะอาดให้เร็วที่สุดภายใน 1-2

แล้วก็รองเท้าบูทสวมใส่เครื่องมือให้เรียบร้อยใช้กระดาษทิชชู่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำเล็กน้อยแล้วเช็ดบริเวณที่มีคราบเชื้อราโดยเช็ดไปในทางเดียวกันค่ะห้ามเช็ดวนไปวนมานะคะจากนั้นนำกระดาษที่ใช้แล้วใส่ถุงขยะและปิดปากถุงให้มิดชิดค่ะเช็ดซ้ำด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานขั้นตอนสุดท้ายค่ะทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำส้มสายชูความเข้มข้น 5-7% หรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-90% เพื่อกำจัดเชื้อราให้หายไปก็ได้นะคะหากว่ามีเชื้อราที่ผ้าม่านหรือเสื้อผ้าเบื้องต้นให้นำไปซักด้วยน้ำร้อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะหลังจากทำความสะอาดแล้วนะคะให้หมั่นสังเกตด้วยว่ามีเชื้อรากลับมาอีกไหมหากว่ายังมีเชื้อราขึ้นก็ให้นำมาทำความสะอาดซ้ำค่ะทั้งนี้นะคะระหว่างการทำความสะอาดไม่ควรเปิดแอร์หรือพัดลมเพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์เชื้อราฟุ้งกระจายค่ะนอกจากนี้ยังมีสูตรน้ำยากำจัดเชื้อราพื้นและผนังอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมได้นะคะสิ่งแรกก็คือน้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอกค่ะให้ใช้แปรงชุบน้ำสบู่หรือผสมผงซักฟอก1ถ้วยตวงต่อน้ำ1แกลอนนำไปขัดผนังหรือพื้นที่มีคราบเชื้อราจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะสูตรต่อไปก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือว่าคลอรีนผสมน้ำในอัตรา1:500หรือ1,000นำไปฉีดพ่นบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปทำความสะอาดตามอีกรอบพร้อมกับล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะต่อไปก็คือน้ำส้มสายชูนะคะฉีดพ่นน้ำส้มสายชูบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปทำความสะอาดตามอีกรอบพร้อมกับล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะหากว่าในบ้านยังมีกลิ่นเหม็นอับจากน้ำท่วมนะคะให้ใช้น้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM 1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ500ซีซีเทใส่ขวดสเปรย์แล้วก็นำไปทำความสะอาดหรือว่าฉีดพ่นตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังห้องน้ำห้องครัวนะคะจากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้งค่ะทั้งนี้หากว่ายังมีน้ำท่วมขังในบ้านพื้นที่เล็กๆไม่เกิน 2-5 ตารางเมตรก็ให้ใส่ EM บอลลงไป1ก้อนใส่ลงไปในน้ำเดือนละครั้งนะแต่หากเป็นพื้นที่กว้างเกิน 5-10 ตารางเมตรก็ให้ใส่ EM บอลเดือนละ 2-3 ครั้งเพื่อให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็นเน่าได้ค่ะโดยใช้ได้กับน้ำลึกไม่เกิน2เมตรนะคะหลังน้ำลดแล้วหากที่บ้านเจอปัญหาคราบโคลนเชื้อราหรือว่ายังมีกลิ่นเหม็นอับหลงเหลืออยู่ก็ลองนำวิธีทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมที่ดิฉันได้รวบรวมมาฝากในวันนี้ลองเลือกไปใช้กันดูนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ anamai.moph.go.th ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะหลังน้ำท่วมก็ได้เวลาที่จะเข้ามาเคลียร์บ้านแล้วนอกจากเคลียร์บ้านเคลียร์สิ่งของต่างๆนะคะเคลียร์พื้นบ้านเคลียร์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วเสื้อผ้าก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์เช่นกันเสื้อผ้าที่โดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเสียหายหนักก็ต้องทิ้งไปนะคะแต่ถ้าพอจะซักได้ก็ยังสามารถนำมาซักแล้วก็นำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อใหม่นะคะบ้านไหนที่มีกำลังพอที่จะซื้อใหม่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางบ้านอาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์ไม่มีเงินที่จะไปซื้อหามาเยอะแยะขนาดนั้นลองใช้วิธีที่ดิฉันนำมาฝากดูวันนี้ก็ได้ค่ะดิฉันได้ไปรวบรวมวิธีซักผ้าโดนน้ำท่วมนำมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะทั้งประเภทน้ำยาซักผ้าที่ควรใช้แล้วก็การซักผ้าให้เหมาะสมตามชนิดผ้าเพื่อให้เสื้อผ้ากลับมาสะอาดใส่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของสุขภาพค่ะคราบน้ำท่วมช่วงแรกอาจจะดูไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าหากทิ้งไว้นานคราบดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากอาจปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจแพร่กระจายโรคติดเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเสื้อผ้าถูกน้ำท่วมเนี่ยการซักผ้าตามปกติอาจจะไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เกิดขึ้นจากคราบน้ำท่วมได้นะคะเนื่องจากแบคทีเรียสามารถมีชีวิตอยู่ในเนื้อผ้าได้ถึงแม้ว่าจะซักด้วยผงซักฟอกแล้วก็ตามด้วยน้ำตามที่เราซักตามปกติรวมทั้งสปอร์เชื้อราก็ทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้เช่นกันค่ะเนื่องจากน้ำยาซักผ้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เจริญเติบโตบนเสื้อผ้าได้ทั้งหมดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดสามารถอยู่รอดได้ถึงแม้ว่าจะซักผ้าด้วยน้ำร้อนก็ตามนะคะแต่การใช้น้ำร้อนซักเสื้อผ้าติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็ไม่แนะนำเช่นกันค่ะเพราะอาจทำให้สีซีดจางแล้วก็เสื้อผ้าเสียหายได้เลยนะคะมีน้ำยาซักผ้าที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าแบคทีเรียบางชนิดบนเสื้อผ้าที่เสียหายจากน้ำท่วมได้หมดแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ว่าการจัดการกับคราบน้ำท่วมเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพควรให้ร้านซักแห้งมืออาชีพทำหน้าที่แทนก็จะดีนะคะเพราะว่าเขาจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเสื้อผ้าหรือน้ำยาซักผ้าที่ฆ่าแบคทีเรียอย่างเช่นคลอรีนบลีชหรือว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือว่าสารฟอกขาวเนี่ยมักจะใช้เพื่อขจัดคราบน้ำท่วมที่ฝังแน่นความเข้มข้น 5.25 ถึง 6.15% ถือว่ามีประสิทธิภาพเมื่อซักผ้าโดยใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นนะคะทั้งนี้ค่ะก่อนใช้ควรเจือจางด้วยน้ำสะอาดก่อนใส่ลงในเครื่องซักผ้าเสมอนะคะและน้ำยาฟอกขาวไม่เหมาะสำหรับการซักผ้าสแปนเด็กผ้าไหมแล้วก็ผ้าขนสัตว์ขณะที่การเทลงบนผ้าโดยตรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้เพราะฉะนั้นจะใช้คลอรีนบลีชหรือว่าสารฟอกขาวก็จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มฟีนอลค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มฟีนอลเนี่ยน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มนี้เป็นทางเลือกแทนสารฟอกขาวคลอรีนเนื่องจากมีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อซักผ้ากับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นค่ะต่อไปก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำมันสนค่ะการใส่น้ำมันสนลงไปซักพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นสเตฟฟิโลคอคคัสออเรียสนะคะอีโคไลซานโมเนลล่าแล้วก็แนะนำว่าให้เติมน้ำมันสนในช่วงเริ่มต้นรอบการซักโดยใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ถูกน้ำท่วมนะคะ สิ่งแรกเลยก็คือแยกเสื้อผ้าก่อนแยกเสื้อผ้าที่เปียกน้ำออกและพิจารณาว่าจะเก็บชิ้นไหนไว้บ้างหากเสื้อผ้าเปียกน้ำและเสียหายจากน้ำท่วมมากเกินกว่าจะซักแล้วก็ให้ตัดสินใจทิ้งไปค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้จากนั้นแยกว่าแบบไหนจะซักด้วยเครื่องซักผ้าแล้วแบบไหนจะซักด้วยมือแบบไหนสำหรับซักแห้งเท่านั้นก็ให้แยกแล้วก็วางกองเสื้อผ้าออกมาจากเสื้อผ้าทั่วไปค่ะจากนั้นแยกเสื้อผ้าสีขาวออกจากเสื้อผ้าที่มีสีนะคะเสื้อผ้าสีอาจจะสีตกเมื่อซักเพราะฉะนั้นให้แยกเสื้อผ้าสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าสีทำลายเสื้อผ้าสีขาวระหว่างขั้นตอนการแยกเสื้อผ้าอย่าใส่เสื้อผ้าในถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าเชื้อราจะยังคงเติบโตต่อไปเพราะว่าไม่มีการระบายอากาศค่ะควรจะวางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเติบโตนะคะจากนั้นทำการล้างน้ำครั้งแรกอย่าล้างน้ำครั้งแรกในเครื่องซักผ้าค่ะหากมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อขจัดคราบโคลนที่เกาะอยู่บนเสื้อผ้าออกก่อนนะคะหรือว่าจะใช้สายยางฉีดน้ำออกก่อนก็ได้เช่นกันค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องขจัดคราบโคลนแล้วก็ตะกอนอื่นๆที่แทรกซึมผ่านเส้นใยของเสื้อผ้าเพื่อให้กระบวนการซักง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะหากคราบโคลนที่เกาะอยู่ค่อนข้างยากในการขจัดออกควรแช่เสื้อผ้าที่เปื้อนในน้ำเย็นผสมกับผงซักฟอกข้ามคืนค่ะก็คือแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยนะคะต่อไปก็คือการซักผ้าต้องซักให้เหมาะสมนะคะนอกจากการเลือกวิธีซักผ้าให้เหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละประเภทแล้วว่าควรจะซักด้วยมือเครื่องซักผ้าหรือว่าซักแห้งก็อย่าลืมเช็คอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมด้วยอย่างผ้าฝ้ายเนี่ยผ้าฝ้ายเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทำเสื้อเชิ้ตมากที่สุดก็ควรจะซักด้วยมือแล้วก็ใช้น้ำเย็นเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหดตัวจากนั้นก็ตากให้แห้งค่ะสำหรับผ้าลินินนะคะควรซักผ้าลินินด้วยมือในน้ำเย็นแล้วก็ตากให้แห้งการรีดผ้าลินินทันทีหลังซักหรือในขณะที่ผ้ายังชื้นอยู่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผ้ายับได้นะคะต่อไปก็คือผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์เนื่องจากโพลีเอสเตอร์เนี่ยเป็นผ้าที่มีความทนทานค่ะสามารถซักแล้วก็ทำให้แห้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้านะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้น้ำอุ่นในการซักเส้นใยผ้าชนิดนี้ได้อีกด้วยค่ะต่อไปก็คือผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยสีอาจจะซีดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นควรซักด้วยมือค่ะสำหรับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้ใช้น้ำเย็นและผงซักฟอกสำหรับดูแลผ้าไหมโดยเฉพาะนะคะสุดท้ายก็คือผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์ผ้าแคชเมียร์แล้วก็ผ้าเมริโน่เนี่ยอาจจะมีการขึ้นขนซึ่งเกิดขึ้นจากเส้นใยพันกันหลังจากการซักค่ะเพราะฉะนั้นควรซักด้วยมือแล้วก็ตากผ้าที่ทำจากผ้าขนสัตว์นะคะการตากผ้าให้แห้งเพื่อที่จะซักแห้งเสื้อผ้าที่ต้องซักแห้งเนี่ยควรจะนำไปที่ร้านซักแห้งเท่านั้นหลังจากนำคราบโคลนออกแล้วให้แขวนผ้าให้แห้งค่ะจากนั้นเมื่อแห้งแล้วก็ให้รีบนำไปที่ร้านซักรีดทันทีเลยนะคะในบางกรณีค่ะคราบโคลนแล้วก็คราบน้ำท่วมยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะซักแล้วก็ให้ซักเครื่องหรือว่าซักมืออีกรอบเมื่อคราบยังมีอยู่โดยใช้สารฟอกขาวเพื่อกระจัดคราบเหล่านี้ออกจากเนื้อผ้าให้หมดมีสารฟอกขาวอยู่2ประเภทนะคะก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ใช้กับเสื้อผ้าสีขาวแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆในการขจัดคราบทุกประเภทแล้วก็ออกซิเจนฟอกขาวนะคะออกซิเจนบรีชมีความอ่อนโยนกว่าแล้วก็ใช้กับเสื้อผ้าสีได้นอกจากนี้นะคะการใช้เบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูแล้วก็กรดซิตริกยังช่วยขจัดคราบน้ำท่วมได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องที่ควรทำแล้วก็ห้ามทำในการซักผ้าที่โดนน้ำท่วมมานะคะน้ำท่วมเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้าเลอะดินหรือว่าโคลนจะต้องใช้น้ำฉีดคราบสกปรกออกก่อนแล้วก็ใช้คลอรีนบลีชช่วยในการทำความสะอาดค่ะไม่ควรที่จะนำเสื้อผ้าน้ำท่วมใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่หรือว่าถุงขยะนะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีในถุงพลาสติกเนี่ยแหละค่ะ พอน้ำลดนะคะเราก็ต้องเข้าไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็ต้องเคลียร์เสื้อผ้าที่เลอะโคลนเลอะดินใครอยากจะซักผ้านะคะก็ลองนำวิธีซักผ้าหลังน้ำท่วมที่ดิฉันได้นำมาฝากกันในวันนี้ลองเลือกไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ kellydrycleaners.com a+laundry.com แล้วก็ fabriclink.com ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะนอกจากทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่างๆภายในบ้านแล้วเรื่องของรถยนต์บ้านไหนที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หากว่าโดนน้ำท่วมแล้วเราจะทำยังไงวินาทีที่เราเห็นรถจมน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คงจะทำให้หลายคนใจสลายไปเลยใช่ไหมคะความเสียหายที่มองเห็นบวกกับความวิตกกังวลถึงค่าซ่อมที่มองไม่เห็นเนี่ยอาจทำให้รู้สึกสิ้นหวังแต่ก่อนที่จะถอดใจค่ะลองมาตั้งสติแล้วก็ทำตาม10ขั้นตอนสำคัญที่ดิฉันได้ไปเจอข้อมูลจากบริษัทโตโยต้านะคะเขานำมาแชร์ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูรถจมน้ำของท่านจากหนักให้เป็นเบาได้ค่ะการรับมืออย่างถูกวิธีหลังน้ำท่วมรถเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญที่สุดนะคะที่จะเพิ่มโอกาสให้รถสุดที่รักของเรากลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะก่อนจะไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างมาเริ่มจากสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยนั่นก็คือห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดค่ะนี่คือกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะคะการพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่อาจจะมีน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้เปรียบเสมือนการบังคับให้ร่างกายที่กำลังสำลักน้ำทำงานหนักค่ะซึ่งจะส่งผลให้ก้านสูบคดงอหรือว่าหักได้ทันทีเลยนะคะอาการนี้ช่างเขาจะเรียกว่าไฮโดรล็อกค่ะความเสียหายระดับนี้อาจจะหมายถึงการต้องยกเครื่องใหม่ทั้งลูกซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลยนะคะทีนี้ไปดู10ขั้นตอนที่จะต้องทำทันทีค่ะเมื่อน้ำลดแล้วแล้วก็สามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยแล้วให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ทันทีค่ะ1เลยก็คือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะถ่ายทั้งภายนอกภายในแล้วก็รอบๆ บริเวณรถเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการเคลมประกันรถจมน้ำค่ะขั้นตอนที่2ก็คือรีบถอดขั้วแบตเตอรี่ออกโดยเริ่มจากขั้วลบก่อนเสมอนี่เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมที่สำคัญมากนะคะเพื่อป้องกันการลัดวงจรที่อาจสร้างความเสียหายต่อกล่อง ECU หรือว่าระบบไฟฟ้าอื่นๆค่ะขั้นตอนที่3ก็คือห้ามบิดกุญแจหรือกดปุ่มสตาร์ทโดยเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะใจร้อนหรือว่าอยากจะลองแค่ไหนก็ตามนะคะข้อนี้สำคัญมากๆจนต้องย้ำกันอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่4ก็คือลองดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาดูหากว่าสีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีคล้ายกับชานมหรือว่ากาแฟใส่นมนั่นคือสัญญาณอันตรายว่ามีน้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องแล้วนะคะให้ทำเช่นเดียวกันกับก้านวัดน้ำมันเกียร์หากว่ามีค่ะขั้นตอนที่5นะคะเปิดประตูรถและสังเกตดูร่องรอยคราบน้ำที่ทิ้งไว้ว่าระดับน้ำสูงสุดที่เข้ามาในรถเนี่ยสูงถึงระดับไหนสูงแค่พื้นพรมหรือว่าถึงเบาะนั่งหรือท่วมถึงคอนโซลหน้าข้อมูลนี้สำคัญมากๆในการประเมินความเสียหายของระบบไฟฟ้าภายในนะคะขั้นตอนที่6ให้เปิดประตูรถทั้ง4บานเพื่อระบายความอับชื้นนำพรมปูพื้นแล้วก็ทุกอย่างที่เปียกน้ำออกมาตากแดดใช้ผ้าแห้งซับน้ำที่ขังอยู่ออกให้ได้มากที่สุดค่ะการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อราแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นอับได้นะคะขั้นตอนที่7ก็คือเปิดฝากระโปรงแล้วก็ลองเปิดกล่องไส้กรองอากาศดูค่ะหากพบว่าไส้กรองเปียกชุ่มนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งชี้ว่าน้ำอาจจะเข้าไปใกล้ห้องเครื่องยนต์มากแล้วขั้นตอนที่8ก็คืองดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าระบบแห้งสนิทนะคะการเสียบกุญแจในรถรุ่นใหม่อาจจะเป็นการปลุกระบบไฟฟ้าบางส่วนให้ทำงานซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้หากยังมีความชื้นอยู่ค่ะขั้นตอนที่9ให้รีบโทรแจ้งบริษัทประกันภัยของคุณทันทีหลังจากรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นแล้ว เพื่อแจ้งเรื่องการเคลมและขอคำแนะนำในขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่10อย่าพยายามขับรถที่โดนน้ำท่วมด้วยตัวเองเด็ดขาดนะคะควรใช้บริการรถยกประเภทรถสไลด์เพื่อเคลื่อนย้ายรถไปยังอู่หรือว่าศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญในการซ่อมรถจมน้ำค่ะความกังวลที่เจ้าของรถยนต์ที่เสียหายคิดเหมือนกันก็คือซ่อมรถแล้วมันจะคุ้มไหมนี่ก็เป็นวิธีประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่ทางโตโยต้านะคะได้แนะนำไว้แบ่งเป็น4ระดับค่ะระดับที่1ท่วมพื้นรถแต่ว่าไม่ถึงเบาะมีโอกาสรอดสูงมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานทำความสะอาดแล้วก็ไล่ความชื้นระบบพรมแล้วก็ช่วงล่างค่ะระดับที่2นะคะท่วมถึงเบาะนั่งความเสียหายแบบนี้ก็คือปานกลางระบบไฟฟ้าใต้เบาะอาจจะเสียหายจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดค่าซ่อมก็จะเริ่มสูงขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะระดับที่3ท่วมถึงคอนโซลหน้าหนักหนาสาหัสเลยค่ะระบบอิเล็กทรอนิกส์สำคัญอย่างเช่นกล่อง ECU หน้าปัดเรือนไม้อาจจะเสียหายทั้งหมดค่าซ่อมสูงมากจนอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ประกันอาจประเมินเป็นเสียหายโดยสิ้นเชิงได้เลยนะคะระดับสุดท้ายระดับที่4ท่วมมิดคันโอกาสรอดถือว่าน้อยมากๆค่ะแนะนำว่าให้ทำใจแล้วก็เตรียมคุยกับประกันเพื่อคืนทุนประกันนะคะอันนี้เป็นการประเมินความเสียหายเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้ามาประเมินเป็นพิเศษอีกครั้งก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับเจ้าของรถ EV นะคะความปลอดภัยจะต้องมาก่อนหากรถโดนน้ำท่วมคำแนะนำก็คือห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสสายไฟแรงสูงสีส้มเด็ดขาดเลยค่ะห้ามพยายามชาร์จไฟรถโดยเด็ดขาดถึงแม้ระบบไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาให้ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อลัดวงจรก็ตามนะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือโทรติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ของคุณทันทีเพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการโดยเฉพาะค่ะการเผชิญหน้ากับรถจมน้ำถือว่าเป็นฝันร้ายของคนที่มีรถนะคะเข้าใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าการมีสติแล้วก็รับมืออย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่ทางโตโยต้าเนี่ยเขาออกมาแนะนำก็คือสิ่งที่ควรทำนะคะการไม่ผลีผลามไปสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็การรีบตัดระบบไฟฟ้าเป็น2 สิ่งที่ทางช่างโตโยต้าเนี่ยเขาถือว่าสำคัญที่สุดที่จะช่วยรักษาชีวิตเครื่องยนต์และระบบต่างๆของรถเอาไว้ได้ให้ระลึกไว้เสมอค่ะว่ารถยนต์สามารถซ่อมแซมได้แต่ว่าความปลอดภัยของคุณแล้วก็ครอบครัวจะต้องมาก่อนเสมอนะคะทั้งนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Toyota ด้วยค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังมีประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของป้ายทะเบียนรถบางคันที่ขับลุยน้ำนะคะหรือว่าจอดไว้ในช่วงน้ำท่วมแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายไปจะต้องทำยังไงมีคำแนะนำว่าไม่ต้องแจ้งความนะคะสามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้ที่กรมการขนส่งทางบกยื่นได้เลยทันทีนะคะเอกสารที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริงหรือว่าสำเนาก็ได้ในกรณีที่มีประกาศช่วยเหลือพิเศษช่วงน้ำท่วมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะคะอันนี้เป็นเอกสารที่จะต้องใช้ค่ะค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาทนะคะก็รวมเบ็ดเสร็จก็คือ105บาทต่อแผ่นระหว่างที่รอป้ายใหม่นะคะก็ให้พกใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบกไว้ด้วยเพื่อที่จะแสดงแทนแผ่นป้ายชั่วคราวค่ะห้ามทำป้ายกระดาษหรือว่านำป้ายของคนอื่นมาติดโดยเด็ดขาดเลยนะคะหายก็หายไปค่ะแต่ว่าพกใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อที่จะแสดงแทนก็ได้คำเตือนค่ะห้ามนำแผ่นป้ายทะเบียนรถของคนอื่นมาติดแทนป้ายที่หลุดหายจากเหตุน้ำท่วมนะคะเพราะว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมค่ะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนไปจนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวรวมถึงมีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ป้ายทะเบียนของเราหายก็ไม่ต้องไปเอาป้ายของคนอื่นมาติดแทนนะคะจากที่จะเสียน้อยกลายเป็นเสียมากกว่าเดิมมีความผิดขึ้นมาอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาไปจนถึง6 นาฬิกาโดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์มาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
3: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
6: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
5: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
8: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุก ตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียวได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
9: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้กับเช้าวันพุธที่30กันยายน2569วันนี้เราพบกันวันสุดท้ายเนี่ยนะคะผ่านทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและวันนี้ประเด็นพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ไทยรัฐเนี่ยนะคะพาดหัวข่าวว่าน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมกลางตะวันออกยังหนักพบศพ2แม่ลูกเส้นน้ำป่าค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวถุงยังชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ 1.6 แสนล้านป้องกรุงภาคกลางและตะวันออกค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเด็กชายสงเวยน้ำท่วมดับสยองท่อระบายดุร่างจมสระบุรีหายวับต่อหน้าเพื่อนระยองยังวิกฤตโรงพยาบาลแกลงวุ่นไฟเขียว 1.6 แสนล้านผุดโครงการผันน้ำชัยนาทป่าสักและก็อ่าวไทยค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในมติชนพาดหัวข่าวโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พั

หนุนสูงเร่งกู้คลองจันทน์ร่มเกล้าชัดชาติคาดระบาย7วันหน้าหนังสือพิมพ์นะคะไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวไม่ท้อขอโทษประชาชนนายกเยียวยา 4.7 พันล้านวิกฤตน้ำท่วมหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะปมร้อนฉุดน้ำซัดรัฐบาลภูมิใจไทยดิ่งเศรษฐกิจกัดกร่อนการเมืองนิติสงครามรุกคืบค่ะและมาในหน้าเศรษฐกิจนะคะวันนี้พาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจนั้นก็คือลงทุนสู้น้ำท่วม 1.6 แสนล้านครม.อนุมัติคลองเชื่อมอ่าวไทยแบ่งรองนายกคุมพื้นที่ค่ะจากคำให้สัมภาษณ์นะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเนี่ยนะคะกับงบประมาณจำนวน 1.6 แสนล้านนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้ตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามเนี่ยนะคะเกี่ยวกับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางในการระบายแล้วก็แบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาว่าผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผ่านกับงบประมาณ 1.6 แสนล้านจะใช้เวลาเนี่ยนะคะ8ปีค่ะคือถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยเนี่ยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมนะคะทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญก็คือเราจะสามารถนะคะในการกักเก็บน้ำได้เพราะว่าโครงการนี้จะถือว่าเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ระดับหนึ่งและนะคะทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกนะคะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะมีการเรียกประชุมค่ะในการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นนั้นสามารถดำเนินการในการสร้างแก้มลิงในการเก็บกักน้ำผันน้ำและสามารถเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้ในช่วงฤดูแล้งด้วยในเมื่อน้ำมาเรากันน้ำไม่ได้บางทีทำความเสียหายให้กับเราแต่เราก็ต้องสร้างสิ่งที่ทำให้น้ำนั้นเกิดประโยชน์กับเราในวันที่เราต้องการในช่วงหน้าแล้งผู้สื่อข่าวก็ถามว่างบประมาณโครงการนี้นะคะจะใช้งบประมาณส่วนไหนจะมีการกู้เงินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่ามันก็มีเงินกู้ด้วยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ทางสภาพัฒน์นะคะสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังจะมีการหารือกันผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเป็นการกู้จากในประเทศหรือว่าต่างประเทศนายกก็ตอบกลับนะคะว่าขอให้รอฟังรายละเอียดค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะสำหรับในโครงการนี้เนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติอนุมัติกันออกมากับโครงการเนี่ยนะคะระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนั้นก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเนี่ยประมาณ8ปีโดยจะใช้นะคะทั้งงบประมาณและเงินกู้ค่ะในการดำเนินโครงการหากโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงเพิ่มความสามารถนะคะในการกักเก็บน้ำและใช้พื้นที่เนี่ยเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติโดยสำหรับแหล่งเงินนะคะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการนั้นก็จะมีทั้งเงินกู้นะคะและก็งบประมาณโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังจะมีการหารือในรายละเอียดร่วมกันและเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะในระยะยาวและน้ำแล้งนั้นครม.มีมติอนุมัติน่ะนะคะกับโครงการนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นในปีหน้านะคะปี2570และจะเสร็จสิ้นนะคะในปี2577รวมทั้งเนี่ยนะคะข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ก็พบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถจะลดความเสียหายตีเป็นนะคะประมาณได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีและก็ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่โดยเฉพาะกับพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำค่ะที่สามารถจะเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งนะคะยังจะมีคลองระบายน้ำค่ะที่สามารถเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตรได้อีกด้วยโดยต้องมีการเตรียมพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของปี70นะคะปีหน้าเนี่ยก็จะมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นนะคะดำเนินการที่จังหวัดชัยนาทค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ดำเนินการต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จก็คือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำที่เป็นคลองระบายน้ำหลักที่บางบานแล้วก็บางใสซึ่งมีการขยายระยะเวลาโครงการโดยโครงการนี้นะคะจะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมค่ะในภาคกลางของประเทศไทยโดยสัญญาเดิมเนี่ยนะคะจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยในปี69ถึงปี70แต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่ามันมีความล่าช้านะคะในการส่งมอบพื้นที่ก็เลยต้องขอขยายเวลานะคะไปปี72ค่ะโดยครม.เนี่ยเห็นควรดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ควรขยายเวลาอีกซึ่งทางกรมชลประทาน

0: ุว่าจะเสร็จได้นะคะในปี71ค่ะโดยมติครม.นั้นจะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกและสำหรับงบกลางนะคะที่เหลืออยู่ในการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพและทั่วประเทศนั้นเมื่อวานนี้ครม.ค่ะได้มีการอนุมัติงบกลางจำนวน 4,731 ล้านบาทโดยให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อวานครม.เนี่ยก็ได้เห็นชอบค่ะตามความเห็นของสำนักงบประมาณเนี่ยนะคะที่เสนอให้ความเห็นชอบให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางแล้วก็รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นปี2569ในวงเงิน 4,731 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะกับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะในปี2569ใน24จังหวัดและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยสำหรับการจัดสรรงบประมาณนะคะในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่ะค่ะให้กับประชาชนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากก็เรียกว่าเข้าข่ายนะคะกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีความจำเป็นประกอบกับค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับเอาไว้และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานหรือว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเดิมเนี่ยมาดำเนินการได้รวมทั้งนะคะจากการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่านะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยรวมทั้งหมด 553,780 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตนะคะ8รายโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะจะเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังนั้นให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางปี2569ในขณะที่เนี่ยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็จะมีการเสนอครม.เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือและขอเพิ่มเติมพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือกันต่อไปส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพนั้นนะคะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทางสำนักงบประมาณค่ะระบุว่าจากรายงานฐานะเงินสะสมณวันที่18กันยายนนะคะก็พบว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันในจำนวนทั้งสิ้น 2,968 ล้านบาทก็เห็นควรให้ใช้จ่ายนะคะจากเงินนอกงบประมาณเงินรายได้หรือว่าเงินสะสมคงเหลือของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นลำดับแรกก่อนโดยการเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพนั้นนะคะจะเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครที่ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการขอรับจัดสรรงบกลางนั่นเองและนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาก็เห็นจะเป็นนะคะประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เปิดเผยเอาไว้ในการหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติอนุมัติงบกลางเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศคือไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เชื่อว่าวงเงินเนี้ยจะเพียงพอเนี่ยนะคะสำหรับการดำเนินการซึ่งเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าในแง่ของการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะคะที่นอกเหนือไปจากเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยนะคะที่นายกบอกเอาไว้ว่าจะจ่ายเนี่ยประมาณ 9,000 บาททุกครัวเรือนหรือไม่เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขกันอยู่นะคะกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับการเยียวยาแต่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนั้นนะคะรัฐบาลเนี่ยค่ะได้มีการแบ่งการกำกับดูแลออกเป็นพื้นที่ต่างๆเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภาคกลางเนี่ยนะคะจะมีคุณเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกเนี่ยเป็นประธานและคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นรองประธานจะครอบคลุมพื้นที่ค่ะอยุธยาลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและสุพรรณบุรีส่วนภาคตะวันออกนะคะจะมีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและมีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเป็นรองประธานครอบคลุมเนี่ยนะคะในพื้นที่ของฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ปราจีนภาคเหนือค่ะจะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกเป็นประธานแล้วก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นรองประธานจะครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่นครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นประธานและมีคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นรองประธานก็จะมีนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกเนี่ยเป็นประธานและมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองประธานในขณะที่พื้นที่กรุงเทพค่ะครม.ก็มีมติตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของครม.ในการกำกับดูแลพื้นที่นะคะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนั้นเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะถึงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกับที่แฟลตคลองจันทน์ที่เริ่มจะคลี่คลายว่าการทำงานของข้าราชการและหน่วยงานนะคะที่ดูแลประชาชนนั้นไม่ใช่แค่เพียงต้องทนฟังเสียงสะท้อนค่ะแต่ว่าต้องรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งหลายมาตรการนะคะที่นำมาใช้ในตอนนี้ก็เกิดจากคำแนะนำและเสียงสะท้อนของประชาชนที่กำลังประสบภัยซึ่งในนายกก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเข้าใจดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นได้สร้างความอึดอัดให้กับประชาชนไม่มีใครต้องการเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้หากการช่วยเหลือในส่วนใดก็ตามที่ยังไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่พร้อมก็ต้องขออภัยประชาชนและเร่งคิดหาวิธีในการดำเนินการให้ประชาชนนั้นได้รับสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดเท่าที่รัฐบาลนั้นจะสามารถทำได้และกรณีที่ตนลงพื้นที่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างภาพแต่ว่าต้องการลงไปแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็วขึ้นรวมไปถึงรับรู้และรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงผลการประชุมครม.เอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะว่าในที่ประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูกรณีน้ำท่วมซึ่งเนี่ยนะคะนายกเองค่ะก็ยังได้มีการมอบหมายนะคะให้แต่ละนะคะให้แต่ละรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเนี่ยนะคะเกี่ยวกับปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็ยังได้แถลงถึงผลการประชุมครม.นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการขยายคลองระบายน้ำบางบานด้วยค่ะได้บอกว่าเนี่ยนะคะครม.ได้เห็นชอบขยายเวลาในการดำเนินการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยนะคะจะแล้วเสร็จนะคะในปี70แต่เนื่องจากว่ามีความล่าช้าเนี่ยนะคะก็เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่เนี่ยก็กำชับเนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสรุปนะคะภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมีพื้นที่อุทกภัยทั้งหมดเนี่ย29จังหวัดด้วยกันนะคะ29จังหวัดนี้จะเป็น167อำเภอ890ตำบลและ 5,077 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบ 943,300 ครัวเรือนและประชาชนได้รับผลกระทบ 2,602,309 คนและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครใน50เขตมีผู้เสียชีวิตนะคะรวมทั้งสิ้น22รายค่ะเป็นสมุทรปราการ8รายสระแก้ว6รายกรุงเทพ4รายจันทบุรี2รายสระบุรี1รายและอยุธยา1รายนะคะนอกจากนั้นค่ะปภ.นะคะก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เซอร์วิสต่อเนื่องเนี่ยนะคะไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง3จังหวัดด้วยกันก็จะมีการจันทบุรีราชบุรีและสมุทรสาครนะคะก็เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็แม่น้ำแม่กลองที่ล้นตลิ่งโดยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกะให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนะคะไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยจังหวัดราชบุรีค่ะเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งครอบคลุมอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อพร้อมขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและริมคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกสิ่งของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่อยู่ต่ำในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็มีการเตือนพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพค่ะเนื่องจากเขื่อนแม่กลองนั้นได้มีการเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็แจ้งให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกและคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษามีการลงนามในประกาศสำนักการศึกษาเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวนะคะเนื่องจากเหตุพิเศษค่ะ คุณพิสมัยเรืองศิลป์นะคะคุณพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรวมทั้งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกทม.ด้วยที่อาจได้รับความเสียหายนะคะให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนก็สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและให้โรงเรียนนั้นมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ปิดโรงเรียนนะคะในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตนะคะที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวนทั้งหมดเนี่ย15เขตเป็นเวลา3วันค่ะก็คือ ตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่2ตุลาคมและให้จัดการเรียนการสอนเนี่ยชดเชยในภายหลังโดยสำหรับ15เขตประกอบไปด้วยเขตนะคะคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมินบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกเขตหลักสี่แล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยแจ้งให้กับผู้ปกครองเนี่ยทราบเป็นการด่วนส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตนั้นน่ะนะคะก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมค่ะมาทางด้านของผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็พูดถึงภาพรวมนะคะของสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนั้นว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกและหลายพื้นที่ค่ะมีระดับน้ำลดลงพื้นที่หมู่บ้านชินเขตนั้นเริ่มแห้งแล้วเช่นเดียวกันกับบริเวณคลองเปรมประชากรส่วนใหญ่นะคะแทบไม่พบปัญหาค่ะส่วนย่านลาดพร้าวนั้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นแม้ว่ายังมีน้ำขังบางจุดนะคะเช่นรำอินทราซอย5และบริเวณราบ11ส่วนระดับน้ำในคลองแสนแสบนะคะก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะกับช่วงต้นคลองเนี่ยนะคะไปจนถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาก็ทำให้กทม.เนี่ยสามารถที่จะเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นแล้วก็คาดว่านะคะพื้นที่คลองจันทร์เนี่ยจะทยอยดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นที่เนี่ยนะคะที่ยังน่าเป็นห่วงเลยก็คือกรุงเทพนะคะฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะกับลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมเนี่ยนะคะมีระยะทางยาวแล้วก็คดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำนั้นต้องใช้เวลาค่ะส่วนสายไหมเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามน้ำจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่าประเมินแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมภายใน2วันก็คาดว่าถนนจะแห้งประมาณ 90% ค่ะและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนสายรองนะคะซอยแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าเพราะว่าบางแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขังโดยถนนที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือรามคำแหงค่ะเสรีไทยนวมินและหลวงแพ่งพอถามถึงกรอบเวลา7วันน่ะนะคะที่เคยระบุเอาไว้ทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าเป็นเป้าหมายค่ะในการเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ที่ท่วมหนักคือไม่ใช่การยืนยันว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงทุกจุดนะคะภายใน7วันเนื่องจากว่ายังต้องดูปริมาณฝนนั่นนะคะแล้วก็ระดับน้ำในคลองเนี่ยประกอบกันในขณะที่เนี่ยนะคะบางพื้นที่เนี่ยท่วมเข้าสู่วันที่3วันที่4แล้วกทม.เนี่ยนะคะจะเร่งจัดการน้ำเนี่ยบน ถนนเนี่ยก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าช่วยชุมชนค่ะและก็หมู่บ้านที่ยังมีน้ำขังซึ่งแม้ว่าระดับน้ำหลายพื้นที่จะลดลงนะคะแต่ว่าคลองหลักบางแห่งเนี่ยมันยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่โดยมีจุดที่ต้องติดตามนะคะมากกว่า40จุดค่ะโดยเฉพาะกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองแสนแสบตอนบนเนี่ยในช่วงแรกของการสูบน้ำนะคะระดับน้ำในคลองเนี่ยมันอาจจะลดลงช้าเพราะว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยไหลมาเติมต่อเนื่องแต่เมื่อระดับน้ำนะคะในคลองเนี่ยลดลงมากพอจะช่วยการสูบน้ำออกจากชุมชนนั้นทำได้เร็วขึ้นและนะคะทางด้านของพรรคการเมืองต่างๆเองก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคเปิดไทยนะคะพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงพรรคกล้าทำด้วยก็ลงพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมตามจุดต่างๆทางด้านของพรรคประชาชนเองนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองบางตลาดที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการระบายน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมองในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะรวมไปถึงเฟสของการเยียวยาประชาชนต้องดำเนินการกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองว่าประชาชนนั้นอาจจะอยากรับฟังจากรัฐบาลก็คือการวางแผนการจัดงานจัดการจัดการน้ำในการป้องกันในปีต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจากที่ลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการออกสูบแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะคะอาจจะทำงานเนี่ยยังได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักผู้สื่อข่าวก็ถามว่าให้คะแนนในการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมยังไงคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าการให้คะแนนในการดำเนินการของภาครัฐนั้นขอให้เป็นความเห็นของประชาชนตนในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนเรามีหน้าที่เติมเต็มสนับสนุนการทำงานทุกอย่างตรงไหนที่ยังขาด หน่วยงานรัฐยังเข้าไม่ถึงเราก็มีหน้าที่ให้ตัวแทนประชาชนนั้นส่งเสียงสะท้อนมาแล้วเราก็เป็นตัวกลางหลักในการประสานเอาสิ่งของความช่วยเหลือนั้นเข้าไปช่วยประชาชนและสิ่งสำคัญมากกว่าก็คือการมานั่งตอบว่าเป็นมหาอุทกภัยใหญ่หรือไม่ซึ่งตนมองว่าควรจะโฟกัสไปที่ปัญหาที่ประชาชนได้รับตอนนี้รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากจริงๆต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาอะไรในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกันกับปัญหาหน้างานไม่ควรจะพูดในภาพรวมอย่างเดียวการแถลงภาพรวมนั้นจำเป็นแต่ว่าสิ่งที่ตนมองว่าจำเป็นมากกว่าก็คือการลงพื้นที่หน้างานในแต่ละจุดแล้วก็สั่งการให้ถูกต้องในการแก้ปัญหาตามแต่ละจุดไปพอถามถึงการที่นายกลงพื้นที่แล้วโดนด่าหัวหน้าพรรคประชาชนก็มองว่านายกได้แสดงความเห็นไปแล้วว่ายังไงก็ต้องรับมันเป็นบทบาทในฐานะนายกส่วนพวกเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านนอกจากการทำหน้าที่เติมเต็มสนับสนุนในพื้นที่ก็จะรับเอาเสียงสะท้อนทุกอย่างเนี่ยไปขับเคลื่อนในสภาขับเคลื่อนผ่านเวทีกรรมธิการต่างๆซึ่งสัปดาห์นี้ต้องมียติด่วนเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาปัญหาต่างๆนั้นเข้าไปสะท้อนเสียงในสภาและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเก็บเกี่ยวในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกรณีน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำอย่างที่ได้เห็นว่าปัญหาต่างๆนั้นมันมีเยอะสิ่งที่รัฐบาลเองควรจะทำก็คือการส่งตัวแทนของรัฐหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยลงมาในพื้นที่เพื่อเข้าใจประชาชนมากที่สุดและเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ไปที่สายไหมตอนช่วงดึกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยค่ะนายกได้ลงพื้นที่เนี่ยนะคะไปช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งไปที่พื้นที่บ้านเอื้ออาทรนะคะคลองถนนบางเขนในรอบดึกเพื่อไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะก็ไปพร้อมกับคณะนะคะก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะมีเลขาธิการนายกมีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงอธิบดีปภค่ะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยนายกเองค่ะพอไปถึงปุ๊บก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะโรงครัวนะคะที่ทำอาหารให้กับประชาชนก่อนที่จะเดินลุยน้ำก็ไปตามตึกต่างๆแล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะคะที่ออกมารับอาหารด้วยนายกเนี่ยนะคะก็ได้ถามประชาชนค่ะว่าได้รับของยังชีพแล้วหรือยังก่อนจะให้กำลังใจนะคะว่ารออีกไม่กี่วันซึ่งในระหว่างที่เดินตรวจเยี่ยมประชาชนเนี่ยก็มีคุณยายคนนึงเนี่ยนะคะเดินก็ไปจับมือนายกค่ะบอกว่าเยี่ยมมากเลยดีใจมากซึ่งนายกก็ตอบกลับว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะซึ่งในระหว่างที่นายกเดินเยี่ยมเนี่ยนะคะก็มีประชาชนเข้ามายกมือไหว้ขอความช่วยเหลือซึ่งนายกตอบกลับว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเยียวยาซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าไม่ทิ้งกันนะนายกก็หัวเราะค่ะก่อนจะพูดเป็นภาษาเหนือว่าทิ้งกันได้กะก่อนที่จะชี้ไปที่คุณเอกภพเนี่ยนะคะหรือว่าคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเอกสายใหม่ต้องรอดนี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวประกันอยู่นี่และจากนั้นนะคะก็มีผู้จัดการนิติบุคคลนะคะอาคาร1เนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับนายกค่ะโดยบอกว่าเราไม่อยากโดนน้ำท่วมเหมือนกับปี54ที่ติดอยู่2เดือนครึ่งซึ่งขอแค่ให้ภาครัฐเนี่ยช่วยผันน้ำออกไปเพื่อให้เราอยู่ได้ซึ่งนายกก็บอกว่าเราเนี่ยเตรียมเครื่องมือเอาไว้หมดแล้วแต่เราต้องรอให้ผันออกไปให้ได้ซะก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังมีน้ำข้างนอกที่ล้นขึ้นมาอยู่หากเราดูดออกไปขวาน้ำก็จะกลับเข้ามาทางซ้ายซึ่งเรารู้อยู่หากน้ำลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะระดมสูบน้ำทันทีและทางผู้จัดการนิติของอาคารหนึ่งเนี่ยนะคะยังบอกกับนายกต่ออีกนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยผู้อำนวยการสำนักเขตสายใหม่เนี่ยเขานำเอาทรายมาลงทั้งเช้าเย็นเนี่ยประมาณ600กระสอบแต่ก็ยังไม่พอที่จะต่อสู้กับน้ำก็ตัดพ้อเนี่ยนะคะว่าขอให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เหมือนกับปี54เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนรายได้น้อยถึงปานกลางแล้วก็มีรถขนาดเล็กที่ไม่มีที่จอดอยู่แล้วก็พยายามทำให้ลูกบ้านเนี่ยไม่เสียทรัพย์สินอะไรเลยนายกก็บอกว่าก็พยายามทำการสำรวจอยู่นะคะซึ่งก็จะให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยออกมาทำการสำรวจและดำเนินขั้นตอนการเยียวยาทางผู้จัดการนิติยังบอกอีกนะคะว่ายังไงเนี่ยเราก็ขอให้สายไหมต้องรอดเนี่ยไม่เอาสายไหมเป็นเหมือนกับบางบานก่อนจะถามนายกเนี่ยนะคะว่าเราจะไม่เหมือนกับบางบานใช่ไหมนายกก็ตอบกลับบอกว่าต้องทำให้ดีที่สุดค่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะคะก็มีประชาชนเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าถ้าหากว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะลดลงน้ำมันเนี่ยจะลดลงด้วยหรือเปล่านายกก็ไม่ตอบนะคะกับคำถามนี้ค่ะขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่พักอาศัยออกมาสะท้อนนะคะว่าบริเวณพื้นที่ด้านในเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำท่วมทุกปีโดยนายกก็ตอบกลับว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ถนนหลวงซึ่งทางคุณเอกภพก็รับปากประชาชนว่าเดี๋ยวจะประสานงานให้ค่ะจากนั้นนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงการแจ้งเตือนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกับใน3เขตพื้นที่ของกทม.ว่าจะต้องมีการเร่งการจัดการอย่างไรหรือไม่ว่าตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวและก็หวังว่าหากไม่มีฝนมาเติมเราได้ประสานกับทางกรมชลประทานให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่ใช้รถสูบน้ำออกไปเนี่ยแต่ว่าเขื่อนก็เอาน้ำมาเติมอีกซึ่งวันนี้ที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยพวกตนก็ต้องประสานกันตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานนั้นมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันและเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นปัญหาซึ่งก็มีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อีก 3-4 แห่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้สั่งการเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองก็สามารถระดมได้300-400เครื่องแต่ปริมาณน้ำค่อนข้างนะคะที่ข้างนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่ถ้าเราเนี่ยจะแค่เอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่สูบไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยมันต้องรอจังหวะถ้าพร้อมเนี่ยเราก็เติมเครื่องสูบน้ำให้กับทุกพื้นที่ทั้งหมดส่วนการประสานนะคะเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆนั้นนายกก็บอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันกับทางกรมชลประทานซึ่งเราก็มีการบูรณาการความร่วมมือกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็ต้องพบหน้ากันทุกเช้าเพื่อสรุปสถานการณ์และตอนนี้ก็มีการระดมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของข้าวปลาอาหารของใช้ยามจำเป็นระดมได้เยอะหากได้เมื่อไหร่เราก็จะเร่งให้ชาวบ้านให้มากที่สุดรวมไปถึงเรื่องของไฟน้ำหากตรงไหนไม่อันตรายเนี่ยเราก็จะต่อให้โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าได้จัดเตรียมนะคะทีมเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วหากตรงไหนมีปัญหาก็จะส่งทีมเข้าไปเพราะถามถึงสาเหตุที่มาลงพื้นที่น้ำท่วมในช่วงดึกเพราะไม่ต้องการให้รบกวนเวลาทำงานในช่วงกลางวันใช่ไหมนายกบอกว่าจะได้เห็นของจริงไม่มีหมายเพราะนี่ขนาดไม่มีหมายคนยังรู้เลยนายกยังบอกอีกนะคะว่าครม.เนี่ยได้ตั้งพลโทอดุลเนี่ยกำกับดูแลพื้นที่กทม.ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐมนตรีสามารถสั่งการหน่วยงานราชการคือเปรียบเหมือนนายกสั่งการด้วยตัวเองและคอยทำงานร่วมกันกับกทม.แม้ในทางกฎหมายนั้นรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ากทม.มาเองแต่วันนี้เมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเราจึงเข้ามาได้เต็มที่ไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้นายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัตินะคะให้การงบ 4,000 กว่าล้านในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ถือว่าเราไปขนออกมาจนหมดแล้วโดยโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนเพราะยังเหลือเวลาอีก2วันก็เอางบมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะและนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่ากันว่ามีอยู่ช่วงนึงประมาณสัก 5:30 เนี่ยท่านนายกค่ะลงพื้นที่ที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มสินนะคะเขตสายไหมแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเนี่ยปรากฏว่านายกก็เดินลุยน้ำท่วมสูงประมาณเหนือหัวเข่านะคะไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปปรากฏว่านายกเองยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋าเนี่ยมาแจกให้กับประชาชนแล้วก็พูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอก็ทำให้ประชาชนเนี่ยดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็เอามือขึ้นมากันแล้วก็ขอให้ไม่ให้ถ่ายภาพค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะน้ำท่วมซึ่งเข้าวันที่5แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มส่งกลิ่นขยะเริ่มจะลอยเกลื่อนแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่หนักเลยก็คือเห็นจะเป็นที่เคหะล่มเกล้าแล้วก็คลองจันทน์ค่ะที่ส่งกลิ่นเน่าแล้วนะคะแล้วก็ขยะก็ลอยเกลื่อนเลยทีเดียวตอนนี้ชาวบ้านเองกำลังหวั่นแล้วก็ผวากันอยู่นะคะว่าจะมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะเอาละทีนี้มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้ที่เห็นจะเป็นประเด็นนะคะก็คงจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับกกต.ค่ะที่เตรียมเล็งจะดันเอาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาแทนการกาบัตรนะคะโดยจะนำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะมีรายงานออกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะที่เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีคำวินิจฉัยกรณีบัตรบาร์โค้ดแล้วก็ QR code โดยชี้ว่าการดำเนินการของกกต.นั้นไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางของคำวินิจฉัยในทิศทางที่ไม่ให้มีบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งนั้นกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้ฝ่ายต่างๆที่วิจารณ์กกต.ในช่วงที่ผ่านมายุติการเคลื่อนไหวการวิจารณ์กกต.ไม่อย่างนั้นกกต.อาจจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายกันต่อไปส่วนแนวทางนะคะที่ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยล่าสุดนั้นเบื้องต้นค่ะกกต.มีแนวคิดนะคะในการใช้เครื่องลงคะแนนแบบใหม่แทนการกาบัตรเลือกตั้งโดยตอนนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานกกต.เนี่ยมีเครื่องลงคะแนนทั้งหมดเนี่ย250ชุดจะกระจายนะคะไปยังกกต.จังหวัดทุกจังหวัดจังหวัดละ2ชุดค่ะโดย1ชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องรวมคะแนน1เครื่องกับเครื่องลงคะแนนอีก4เครื่องซึ่งเนี่ยนะคะสำหรับในวิธีการลงคะแนนนะคะนอกเหนือไปจากเครื่องรวมคะแนนเนี่ย1เครื่องกับเครื่องลงคะแนนเนี่ย4เครื่องเนี่ย วิธีการลงคะแนนนะคะก็คือจะมีการตั้งเครื่องลงคะแนนเรียงกัน4เครื่องแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีแผ่นพลาสติกนะคะปิดด้านข้างและด้านหน้าทั้ง3ด้านค่ะเพื่อป้องกันผู้อื่นมองเห็นว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกลงคะแนนกับเครื่องลงคะแนนเครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยกดปุ่มนะคะหมายเลขผู้สมัครที่ปรากฏบนเครื่องลงคะแนนและกดยืนยันการลงคะแนนซึ่งผลการลงคะแนนของเครื่องลงคะแนนทั้ง4เครื่องนั้นจะถูกประมวลผลไปยังเครื่องรวมคะแนนซึ่งสามารถประมวลผลคะแนนภายหลังจากการเสร็จการลงคะแนนได้ทันทีซึ่งเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้นะครับเป็นเครื่องลงคะแนนที่ตั้งแบบ stand alone โดยจะไม่มีการเชื่อมต่อระบบLAN นะคะระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบ Bluetooth นะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะทำการแฮกหรือว่าเข้าถึงการประมวลผลข้อมูลได้จากข้างนอกค่ะและด้วยเหตุผลข้างต้นนี้นะคะกกต.ก็เลยมีเครื่องลงคะแนนเพียง250ชุดจึงไม่สามารถนำไปใช้ในการเลือกตั้งขนาดใหญ่อย่างการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเลือกตั้งอบจ.ได้เพราะว่าต้องใช้เครื่องลงคะแนนเนี่ย 99,487 ชุดสำหรับการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าประมาณ 1,000 ชุดสำหรับการเลือกตั้งอบจ.ในแต่ละแห่งซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันในกกต.นะคะได้ใช้เครื่องลงคะแนนสำหรับโรงเรียนมหาวิทยาลัยภาคเอกชนรวมไปถึงรัฐสภาที่เคยขอใช้เครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งในหน่วยของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประธานนักเรียนกรรมการสากลหรือครั้งล่าสุดที่สภาเนี่ยนำไปใช้ก็คือการเลือกตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตอนนี้นะคะกกต.ก็ได้มีการยกร่างระเบียบการใช้เครื่องลงคะแนนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะที่มีสเกลไม่ใหญ่มากเช่นการเลือกตั้งอบต.กรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างบางแห่งเพื่อเป็นการนำร่องนะคะการใช้เครื่องลงคะแนนก่อนที่จะมีการใช้ในการเลือกตั้งอื่นๆต่อไปในอนาคตและเครื่องลงคะแนนนั้นนะคะในหลายประเทศก็มีการนำมาใช้ในการเลือกตั้งอย่างเช่นอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะกกต.จะมีโครงการในการที่จะพัฒนาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นและราคาถูกเพื่อที่จะได้ผลิตได้จำนวนมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการเลือกตั้งในระดับที่มีความใหญ่มากขึ้นกันต่อไปโดยเครื่องลงคะแนนนี้เนี่ยนะคะก็คาดว่าจะใช้ได้ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตนะคะเฉพาะในประเทศและเลือกตั้งทั่วไปส่วนการเลือกตั้งในต่างประเทศนั้นกำลังพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบไหนเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายซึ่งการใช้เครื่องลงคะแนนจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากนะคะตัวอย่างการเลือกตั้งส.ส.วันที่8กุมภาครม.มีมติอนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณนะคะที่เป็นงบกลางปี69เนี่ยรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นในวงเงิน 8,000978,267,690 บาทเนี่ยให้กับกกต.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามตินั้นก็คือถ้าหากว่ามีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยมันจะประหยัดงบประมาณไปจำนวนมากค่ะเช่นลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายให้กับกปน.หรือว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะหนึ่งหน่วยเลือกตั้งได้หลายคนเลยและก็ป้องกันกปน.บางคนทุจริตในหน่วยนั้นๆด้วยรวมทั้งจัดการเลือกตั้งโปร่งใสแล้วก็รายงานผลได้อย่างรวดเร็วด้วยทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยแล้วว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code กับบาร์โค้ดเนี่ยชอบด้วยกฎหมายว่าขอแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยมองว่าการผลิตบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดที่ระบุได้เป็นรายบัตรที่สามารถโยงไปหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการออกเสียงได้เนี่ยยังไงก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ลับอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ศาลเนี่ยให้ว่าจริงๆแล้วในแนวปฏิบัติในการเก็บไว้แยกส่วนกันในทางปฏิบัตินั้นแต่คำถามที่สำคัญก็คือหากมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ออกมาปรากฏเป็นหน้าข่าวเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังแอบไปประกอบข้อมูลแชทในเซตเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายแล้วจะมีผู้ไม่หวังดีรับรู้ได้ว่าใครโหวตอะไรบ้างใครลงคะแนนยังไงบ้างคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ย้อนแย้งด้วยส่วนหนึ่งที่บอกว่าลับในทางปฏิบัติแต่ก็ไม่อยากให้ทำอีกในอนาคตเป็นลักษณะแบบนี้การตัดปัญหาที่ต้นตอส่วนหนึ่งก็คือการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเช่นกกต.หรือว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ออกคำวินิจฉัยแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเตรียมที่จะผลักดันให้องค์กรอิสระต่างๆทั้งที่มาและที่ไปมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามองยังไงที่มีการพูดกันว่าลับแบบมีเงื่อนไขคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยลับหรือไม่ลับเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ในเชิงการให้เหตุและผลก็ต้องบอกว่าเทคนิควิธีการในการทำให้บัตรเลือกตั้งมีความปลอดภัยส่งไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้โดยไม่ให้มีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพิมพ์ลายน้ำที่มองไม่เห็นหรือว่าใช้ QR code บาร์โค้ดเนี่ยย่อมสามารถทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาก็คือบาร์โค้ดเป็นโค้ดที่สามารถระบุถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายคนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายืนอยู่ในหลักการเดิมมาตลอดและไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะ ในขณะที่ทางด้านของอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยรับแบบมีเงื่อนไขก็คือการจะย้อนกลับไปที่ผู้เลือกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายโดยมีศาลควบคุมแต่ของไทยเนี่ยกกต.จัดเก็บเองกกต.ออกระเบียบเงื่อนไขจัดเก็บเองโดยที่ไม่มีศาลมาควบคุมเมื่อไปร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยหวังว่าศาลเนี่ยจะควบคุมก็ยกคำร้องจึงขอแย้งศาลและมีความเห็นว่าประเทศไทยนั้นควรจะต้องกลับไปใช้หลักการเลือกตั้งโดยลับแบบโดยสมบูรณ์ไม่ควรจะเป็นลับแบบมีเงื่อนไขและที่แล้วมาเนี่ยกกต.จะกำหนดยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นว่ากกต.นั้นจัดการเลือกตั้งและการเลือกสว.ได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสได้ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะครม.ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ได้ไฟเขียวกับแผนบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ70เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ตอนนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP แล้วนะคะซึ่งยังไงก็ตามทางสำนักบริหารหนี้เองก็ออกมาบอกเลยว่ายังไงซะก็ยังไม่ทะลุเพดานที่ 70% ค่ะก็การันตีด้วยเนี่ยนะคะว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นั้นได้ใช้แน่ค่ะเพราะว่าเบิกเงินไปแล้วในขณะที่ในเรื่องของที่ประชุมครม.เองเมื่อวานนี้ยังมีการเคาะเงินจ่ายให้กับเกษตรกรนะคะไร่ละพันอีก 2.3 แสนครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับผุดนะคะโครงการบ้านเช่ากับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่4จังหวัดคือสกลนครภูเก็ตเลยและก็นราธิวาสค่ะแล้วก็ไปต่อกันกับนะคะในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของประธานกสทช.ที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากันไม่น้อยเลยปรากฏว่าทางคุณวัดติงสมิธค่ะอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์นะคะในประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายกรณีคุณสมบัติซึ่งทางอดีตผู้พิพากษาก็ออกมาชี้นะคะว่าในประเด็นของคุณหมอสรณะนะคะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยหมดอำนาจแล้วค่ะนะคะหมดอำนาจแล้วเพราะฉะนั้นการฝืนนัดบอร์ดเนี่ยประชุมในวันที่1แล้วก็2ตุลาคมเนี่ยเสี่ยงที่จะมีคดีอาญาเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถานการณ์เนี่ยมันมีความชัดเจนทางด้านของข้อกฎหมายเนี่ยหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษากันไปเมื่อวันที่25กันยายนโดยมีผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วก็สภาพบังคับของคำสั่งทางปกครองแล้วและเดิมทีเนี่ยคดีเนี้ยคุณหมอสรณะเองก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองพร้อมกับคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองแต่เมื่อศาลปกครองกลางนั้นมีคำพิพากษายกฟ้องก็ส่งผลให้คำร้องขอทุเลาการบังคับก่อนการพิพากษาเนี่ยตกไปในตัวของมันเองโดยปริยายในเมื่อไม่มีคำสั่งทุเลาการบังคับจากศาลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ชี้ว่าในแพทย์สรณะนั้นขาดคุณสมบัติจึงถือว่าเป็นคำสั่งตรงปกครองที่มีผลชอบด้วยกฎหมายและมีสภาพบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ทันทีแม้ว่าทางฝ่ายตัวของคุณหมอสรณะเนี่ยจะสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ก็ตามแต่ว่าตราบใดที่ไม่มีคำสั่งทุเลาคำสั่งทางปกครองเดิมมันก็ยังมีผลบังคับอยู่อย่างชัดเจนและนั่นนะคะเมื่อไม่มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช.อีกต่อไปนั่นนะคะปมประเด็นเนี้ยมันจะก่อให้เกิดนะคะปัญหาค่ะมันจะก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีปัญหาแบบนี้มีข่าวกันออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ทางตัวคุณหมอสรณะเนี่ยนะคะได้ยื่นไปกับทางศาลแล้วเนี่ยนะคะทางคุณหมอสรณะเนี่ยก็เลยออกหนังสือด่วนนัดกสทช.ประชุมล่วงหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ2งวดคือวันที่1กับวันที่2ตุลาล่าสุดส่งบันทึกแจ้งลาประชุมบอร์ดกสทช.แล้วนะคะหลังจากที่นัดรวมบอร์ดเนี่ย2วันรวดก็เพื่อเป็นการเปิดทางกรรมการที่เหลือจัดประชุมเลือกประธานในการประชุมชั่วคราวค่ะก็ว่ากันว่าตอนนี้กสทช.เองที่ยังไม่สามารถจัดประชุมได้เนี่ยนะคะกว่า12ครั้งมีวาระค้างพิจารณากว่า198วาระเลยทีเดียวนะคะก็จากกรณีของคุณหมอสรณะเนี่ยนะคะก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตกระเป๋าการบินไทยค่ะโอ้โหกำลังส่งผลสะเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศมากต้องใช้วิธีการระดมทหารแล้วก็ไปรษณีย์เนี่ยเพื่อเร่งเคลียร์ในช่วง 5-6 ชั่วโมงก็ว่ากันว่ายังไม่ได้รับเนี่ยนะยังเป็นปัญหากันอยู่ดีก็ลุ้นใน3วันจะสามารถระบายกระเป๋าที่ตกค้างกันได้ค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยจะลงเอาไว้ว่าบินไทยขอโทษกระเป๋าค้าง 5.6 พันใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานค่ะสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยรัฐนะคะวันนี้ไทยรัฐเนี่ยก็ลงบอกว่าบินไทยขอ3วันเคลียร์กระเป๋าตกค้างรับไฟล์เลื่อนนับพันรัฐมนตรีไล่ดีๆทำขายหน้าค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะวันนี้โอ้โหแต่ละฉบับก็จะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าที่มันค้างเป็นจำนวนมากนะคะในข่าวสดค่ะในข่าวสดเองก็ลงบอกว่า TG ยกเลิก60ไฟล์นะคะเคลียร์กระเป๋า 5.6 พันใบล้นสนามบินสุวรรณภูมิท่วมทำวุ่นพนักงานหยุดอื้อก็วิกฤตนะคะกับกระเป๋าเดินทางที่ตกค้างนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้มันลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการบินไทยเลยค่ะหลังจากที่ผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยต้องรอกระเป๋านาน 5-6 ชั่วโมงหรือว่าบางรายนานกว่านั้นในขณะที่เที่ยวบินเองก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะเหตุมาจากกำลังคนปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยไม่เพียงพอหลังพนักงานจำนวนหนึ่งค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนเดินทางไปทำงานไม่ได้รัฐบาลต้องระดมทหารเข้าไปช่วยลำเลียงพร้อมกับดึงไปรษณีย์ไทยเนี่ยร่วมจัดส่งกระเป๋าถึงที่พักด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเองก็ออกมาตำหนิฝ่ายบริหารนะคะว่าทำงานเชิงรับไม่เร่งแก้ไขปัญหาซึ่งมันส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์ของประเทศค่ะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยออกมาเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมเลยนะคะว่าปัญหาหลักเนี่ยมันเกิดมาจากการลำเลียงสัมภาระของการบินไทยที่มีปัญหาเนื่องจากพนักงานขนกระเป๋าจำนวนหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมที่สำคัญก็คือการบินไทยไม่รับผิดชอบเฉพาะสัมภาระของเที่ยวบินตัวเองแต่ยังรับงานบริการภาคพื้นให้สายการบินอื่นในเครือและก็สายการบินลูกค้าด้วยเมื่อกำลังคนเกิดภาวะตึงตัวก็ต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลงานหลายส่วนส่งผลให้กระเป๋าในบรรสะสมอยู่ในสนามบินจำนวนมากผู้โดยสารบางรายต้องรอกระเป๋านานกว่า 5-6 ชั่วโมงและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเครื่องบินหลายเที่ยวเนี่ยก็ไม่สามารถหมุนเวียนทำการบินได้นะคะตามแผนเพราะฉะนั้นการบินไทยเนี่ยจึงกลายเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักแม้เที่ยวบินยังเปิดให้บริการตามปกติปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การปิดสนามบินด้วยสภาพอากาศจนเครื่องบินขึ้นลงไม่ได้แต่เป็นปัญหาการจัดการภาคพื้นของสายการบินที่ทำให้เที่ยวบินบางส่วนในล่าช้าและกระเป๋าของผู้โดยสารเดินทางไปไม่พร้อมกับตัวค่ะนี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยแล้วก็การท่องเที่ยวโดยตรงทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยออกมาตำหนิเลยนะคะกับการบริหารจัดการของการบินไทยว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยไม่ใช่เพียงจำนวนกระเป๋าที่ตกค้างนะแต่มันคือการรับมือของฝ่ายบริหารที่ควรจะต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยเฉพาะเมื่อมีหน่วยงานภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลก็ยังไม่พร้อมแม้กระทั่งเรื่องอาหารที่พักทหารเนี่ยต้องกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วถึงกลับมาปฏิบัติงานต่อค่ะแม้กระทั่งอาหารยังไม่ให้บรรดาผู้ที่เขามาช่วยงานนะคะเมื่อกระเป๋าเนี่ยไม่ถึงมือหรือว่าเที่ยวบินล่าช้าสิ่งที่ผู้โดยสารรับรู้ก็คือประสบการณ์จากการเดินทางที่มีปัญหาค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ทำเอานะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยค่ะคุณชัยเอี่ยมสิริออกมายอมรับเลยว่าวิกฤตครั้งนี้มันเกิดมาจากกำลังคนภาคพื้นไม่พอนะคะทั้งแรงงานทั่วไปแล้วก็พนักงานที่มีใบอนุญาตควบคุมอุปกรณ์เฉพาะทางค่ะทางดีๆของการบินไทยเนี่ยก็ CEO ของการบินไทยออกมายอมรับเลยว่าปัญหาครั้งนี้หนักกว่าสายการบินบางรายเนื่องจากสุวรรณภูมินะครับเป็นฐานการบินหลักของการบินไทยเที่ยวบินจำนวนมากก็ต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กรุงเทพแล้วการบินไทยเองก็ยังรับงานบริการภาคพื้นให้กับสายการบินอื่นด้วยนะคะก็งานนี้ค่ะก็ทำเอาทาง CEO ของการบินไทยต้องออกมาขอโทษผู้โดยสารและก็ลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประเมินว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะใช้เวลาประมาณ3วันในการระบายกระเป๋าค่ะทางด้านผู้ว่าททเองนะคะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความเสียใจและขอโทษนะคะผู้เดินทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มีกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ประมาณ 5,600 ใบรวมไปถึงปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะคะก็เรียกว่าพังทั้งแทบจริงๆงานนี้นะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะการบินไทยเองเนี่ยนะคะก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมหลายเส้นทางด้วยค่ะระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมครอบคลุมนะคะทั้งเที่ยวบินภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะรวมหลาย10เที่ยวบินเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินและติดต่อสายการบินก่อนเดินทางด้วยนะคะ ในขณะที่สรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมค่ะตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วนะคะอันดับ1เป็นจีนค่ะ143เหรียญทองอันดับ2นะคะห่างกันลิบลับเลยญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4นะคะเป็นอุซเบกิสถานค่ะ14เหรียญทองส่วนไทยนั้นอันดับ5ค่ะ12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงก็สำหรับเหรียญทองเมื่อวานนี้ที่เราได้มา3เหรียญเนี่ยก็มาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยนะคะที่เอาชนะมาเลเซียมาได้ค่ะ2ต่อ2เซตเลย 15-9 15-8 แล้วก็วิวกุลวุฒิค่ะที่คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเดี่ยวนะคะและรวมไปถึงการแข่งขันกีฬา e-sport ประเภท Battle Royale นะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ในช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้สำหรับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกทมค่ะเร่งระบายน้ำก่อนฝนใหม่มานะคะทางอุตุเตือนแล้ว 5-9 ตุลานี้ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภาคเหนือนะคะยังมีฝนฟ้าคะนองต่ออีกและถ้ามีฝนตกสะสมแบบนี้ก็ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรนะคะก็ต้องระวังกันเอาไว้สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือเวลานี้ค่ะส่วนประเด็นนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะประเด็นในโซเชียลมีเดียก็เห็นจะเป็นเรื่องของทีลมฟ้าอากาศที่มีการเปิดตัวกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เป็นแอดมินเพจนะคะชื่อว่าทีชยานินค่ะซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็เป็นตัวตึงของด้อมส้มเนี่ยนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นเด็กมช.นะคะตอนนี้ก็กำลังสะพัดในโซเชียลเลยทีเดียวโดยจักรวาลด้อมส้มเนี่ยแหละเขาออกมาเปิดวาร์ปเจ้าของเพจนะคะทีลมฟ้าอากาศนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นสาวกนะคะสาวกของพรรคประชาชนนั่นเองนะคะและจากนั้นเนี่ยทางเพจนะคะทีลมฟ้าอากาศก็ยังออกมาแจกแจงเหตุผลว่าทำไมจะต้องเตือนมหาอุทกภัยล่วงหน้า120ชั่วโมงด้วยนะคะก็มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจำลองสภาพอากาศนะคะ ECMWF จากยุโรปนะคะที่แสดงแนวโน้มความรุนแรงของสภาพอากาศจากปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาก็ออกมาแจกแจงเอาไว้แล้วก็นะคะยังมีในอีกประเด็นนึงที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ฝนถล่มแบบมาราธอนเลย34วันติดๆบ้านเราเนี่ยยังน้อยสำหรับโตเกียวเนี่ยโดนไป34วันค่ะทุบสถิติในรอบ140ปีคือตกนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะนับตั้งแต่วันที่27สิงหาเลยนะคะเห็นบอกว่ามีหลายปัจจัยเลยค่ะที่ทำให้ที่ญี่ปุ่นนั้นฝนตกต่อเนื่องก็ทั้งอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นนะคะที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็แนวประทะอากาศฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่หยุดค้างอยู่และก็ยังมีร่องของความกดอากาศต่ำซึ่งสถิติเดิมของฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่กรุงโตเกียวเนี่ยอยู่ที่33วันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิตินะคะปาเข้าไป34วันแล้วค่ะทุบสถิติในรอบ140ปีนะคะที่ตกนานที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกประเด็นนึงค่ะก็เห็นจะเป็นประเด็นดราม่านะคะกรณีของผู้ว่าชัดชาติค่ะที่ถูกกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการแก้มลิงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเกิดกระแสข่าวลือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นคลิปไวรัลสะพัดในโลกออนไลน์เนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วทางกทม.บอกว่าเป็นการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมของกรุงเทพฉบับใหม่โดยมีการยกเลิกการกำหนดพื้นที่รับน้ำหนองน้ำรอระบายเสริม5แห่งในผังเมืองเท่านั้นเองไม่ใช่การยกเลิกโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำรินะคะหรือว่าโครงการหลักในพระองค์แต่ประเด็นดราม่าที่ว่านี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณณัฐมงคลนาวินเนี่ยออกมาบอกว่าในความจริงแล้วเนี่ยโครงการแก้มลิงเนี่ยสำคัญถูกชะลอเอาไว้ค่ะและพื้นที่บึงรับน้ำหลายจุดเนี่ยเช่นคลองบางชันคลองสามวานหนึ่งหรือว่าคลองคูบอนตอนนี้ได้กลายสภาพเป็นโครงการจัดสรรไปแล้วหรือว่าบ้านจัดสรรส่งผลให้ศักยภาพการหน่วงน้ำตามแผนเดิมกว่า 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นต้องสูญเสียไปอย่างถาวร นะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวสำหรับในโลกออนไลน์ค่ะว่าตรงจุดนี้หรือเปล่าที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยนะคะของน้ำท่วมขังที่ยังไม่สามารถระบายลงไปได้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะก็คงจะลาคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะกับทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็ลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.ทาง FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถาน